0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินไปน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือฝนภาพจากใบไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะใบไม้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูนำใบไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายใบเลยมาให้เด็กๆใช้ในการฝนภาพนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: สีเท
0: ีย
1: น
0: สีเทียนนะคะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการฝนภาพจากใบไม้ให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆเลือกใบไม้มา1ใบนะคะว่าเด็กๆชอบใบไม้ลักษณะแบบไหนเมื่อเด็กๆเลือกใบไม้1ใบแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆนำใบไม้มาวางด้านล่างของกระดาษและให้เด็กๆนะคะวางกระดาษลงไปหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะเลือกสีที่ตนเองชอบและเด็กๆจำด้วยนะคะว่าเด็กๆวางใบไม้ตรงไหนให้เด็กๆระบายสีตรงนั้นเลยค่ะครูหญิงนะคะจะระบายสีฝนภาพไปเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเกิดรอยอะไรเด็กๆมองเห็นไหมคะเกิดรอยอะไรลูกเป็นภาพอะไรเป็นภาพใบไม้ใช่ไหมคะให้เด็กๆค่อยๆระบายเลยเด็กๆไประบายตรงที่เด็กๆไม่ได้วางใบไม้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ถ้าเด็กๆไประบายตรงที่เด็กๆไม่ได้วางใบไม้จะเกิดภาพลายของใบไม้ไหมคะเกิดไหมคะลูกไม่เกิดใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะระบายตามรอยของใบไม้ที่คุณครูวางใบไม้ลงไปข้างล่างเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะเป็นลายเส้นๆเหมือนลายของใบไม้เลยผลงานของคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วใบไม้ที่อยู่ด้านล่างเด็กๆก็จะต้องนำมาวางในตะกร้าเหมือนเดิมนะคะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูภาพอะไรคะเด็กๆใบไม้ถูกต้องค่ะแต่ว่าในภาพนี้เรามีลวดลายของใบไม้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากิจกรรมนี้คือฝนภาพจากใบไม้เมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆนำผลงานมาหนีบโชว์ให้คุณครูและเพื่อนๆดูก่อนค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบท

มุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่น้องยาลินดาเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: น้องมิยาเลือกใบไม้เลยค่ะเลือกแล้วเด็กๆขานำใบไม้วางข้างล่างกระดาษของเราแล้วเด็กๆเลือกสีเลยเด็กๆวางใบไม้ตรงไหนให้เด็กๆระบายตรงนั้นนะน้องยาลินดาวางใบไม้ตรงไหนลูกหนูจับดูค่ะว่าใบไม้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วให้หนูระบายเลยระบายเลยค่ะแล้วจะเกิดรอยถูกต้องค่ะน้องเกรซระบายเลยน้องมีอาระบายเลยค่ะ
1: หนูต้องไม้คุ้ม
0: ถ้าเด็กๆระบายตรงกับใบไม้ที่เด็กๆวางนะคะจะเกิดรอยจะเกิดลวดลายของใบไม้ไม่ต้องยกนะคะหนูระบายได้เลยลูก
1: ระบายตรงนี้
0: ใช่ค่ะ

นูเอาใบเล็กดีกว่าใบใหญ่ใบใหญ่แล้วใบเต็มนี่นะคะแล้วใบเล็กของหนูอยู่แค่ไหนลองจับดูก่อนจับดูว่าใบไม้เราอยู่ตรงไหนใบไม้หนูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ให้หนูระบายตรงนี้ใช้มือไหนคะไม่เป็นไรค่ะออกนอกเส้นได้ค่ะลูกเพราะว่าผลงานนี้เด็กๆฝนภาพจากใบไม้ถ้าเด็กๆระบายแล้วไม่เกิดลวดลายของใบไม้แปลว่าเราระบายทับใบไม้ถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องระบายให้เกิดลวดลายของใบไม้ลูก

น้องเกดไม่ยกลูกให้น้องเกดระบายให้เสร็จก่อนน้องบาซีระบายค่ะยังไม่เสร็จนะน้องบาซีลองดูหนูวางใบไม้ตรงไหน

ตามที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องขนมหวานระบายตรงใบไม้ลูกตรงนี้ค่ะระบายเลย

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นคืนคุณครูด้วยนะคะและเด็กๆอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะ ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จแล้วค่ะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมแรกเลยค่ะผลงานเด็กๆลองสังเกตสิคะสัญลักษณ์ของใครคะของน้องบาสขอเชิญน้องบาสค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นน้องบาสปั้นเป็นอะไรคะ
1: สตรอเบอรี่
0: ปั้นเป็นสตรอเบอรี่ผลงานของน้องบาสสวยไหมคะสวยเพื่อนปั้นเป็นอะไรคะ
2: สตรอเบอร
0: ี่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังมีอีกหนึ่งผลงานมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะได้ไหมคะน้องกวินทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมทำใบไม้
0: ฝนภาพจากใบไม้ใช่ไหมคะน้องกวินใช้สีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีอะไรลูก
1: สีเหลือง
0: หนูลองสังเกตดูก่อนสิคะว่าหนูใช้สีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวผลงานของน้องกวินสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำผลงานมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะ

0: แบแบกำกำกำกำกำกำแบแบแบกำกำกำแบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมภาพตัดต่อโลกสวยด้วยมือเราค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมภาพที่สมบูรณ์ด้านบนก่อนเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นมีภาพอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้มีต้นไม้และมีภาพอะไรอีกคะมีภาพพระอาทิตย์ใช่ไหมคะหรือดวงอาทิตย์และมีนกด้วยและมีอะไรอีกคะ
1: มีนก
0: มีเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะ
1: ต้นไม้
0: ยืนรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะภาพด้านบนนะคะจะเป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะส่วนภาพด้านล่างค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะได้ทำเป็นภาพตัดต่อไว้แล้วนะคะครูหญิงนะคะจะนำภาพตัดต่อมาวางกระจายค่ะครูหญิงจะกระจายภาพตัดต่อทีละภาพก่อนนะคะตอนนี้นะคะครูหญิงก็ได้กระจายภาพตัดต่อทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงเลือกภาพสิคะว่าเด็กๆจะเลือกภาพไหนนำภาพไหนมาวางก่อนดีคะภาพคนใช่ไหมคะภาพคนคือภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะครูหญิงจะวางตรงไหนคะเด็กๆข้างบนแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงได้วางภาพคนไปแล้วต่อไปให้เด็กๆช่วยครูหญิงเลือกภาพค่ะว่าจะนำภาพตัดต่อภาพไหนมาวางภาพไหนลูกภาพศีรษะคนใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมวางตรงไหนคะเด็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อโลกสวยด้วยมือเราแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเกมการศึกษาหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมที่สมบูรณ์ก่อนค่ะมีภาพอะไรบ้างให้เอาวางเกมไว้ตรงกลางก่อนภาพนกจะต่อตรงไหนคะไหนน้องมาตินลองนำมาต่อสิคะลองสังเกตนกอยู่ด้านไหนลูกถูกหรือเปล่า
1: ไม่ถูกคนมีจอมคน
0: ถูกต้องและลองสังเกตดูสิคะมีภาพไหนอีกคะที่เด็กๆจะนำมาต่อเป็นภาพตัดต่อถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่ถูก
0: อ่ะถ้าไม่ถูกน้องมาตินต่อไปเด็กๆมีภาพอะไรลูกมีภาพอะไรที่เด็กๆนำมาวางต่อได้ภาพอะไรคะบัวรดน้ำและต้นไม้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพต่อไปลูกภาพต่อไปคือภาพอะไรคะลองสังเกตสิถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วน้องบาสได้ภาพอะไรลูก
1: ได้ภาพต้นไม้
0: ต้นไม้อยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงนี้
0: ใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตกับภาพที่สมบูรณ์เหมือน

0: เหลือภาคอีกอยู่ที่ใครคะน้องมาตีนภาพนกอยู่ตรงไหนถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆอยู่ที่ใครคะ
1: อยู่ที่น้อง
0: น้องยาลินดาวางตรงไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กเด็กลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ว่าเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อได้เหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ไหมถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวได้เด็กนำเกมการศึกษาไปเปลี่ยนนะคะน้องมิยานำเกมไปเปลี่ยน

เด็กๆคะเด็กๆสังเกตจำนวนที่เท่ากันของภาพบ้านน้องสแตมภาพบ้าน1แล้วต่อไปบ้าน2หลังเราหาภาพบ้าน2หลังก่อนน้องวินถูกต้องค่ะ2หลังอยู่ด้านไหนคะหันด้านไหนลูกคิดผิดกันได้ไหมแล้วต่อไปเด็กๆลองหาบ้าน3หลังภาพไหนที่เป็นภาพบ้าน3หลัง3หลังลูก3หลังหลังไหนน้องสแตมป์ถูกต้องนำมาวางเลยและอีก1ภาพค่ะบ้าน3หลังอยู่ไหน3หลังลูกภาพนี้ถูกหรือเปล่าไม่ถูก3หลังอยู่ไหนคะถูกต้องค่ะน้องกีตาร์ต่อไปเด็กๆขาเราเหลือ4ภาพใช่ไหมให้เด็กๆหาภาพบ้านที่มีจำนวน4หลัง4หลังลูกที่เท่ากันภาพมี5หลัง4หลังอยู่ไหน4หลังภาพไหนคะถูกต้องค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์นำมาวางเลยและภาพบ้าน4หลังอีก1ภาพคะอยู่ไหนใช่หรือเปล่าลูกใช่ไหมคะน้องเกศช่วยเพื่อนได้นะภาพบ้าน4หลังอยู่ไหนลูกบ้าน4หลังถูกต้องค่ะ

รามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมจับคู่จำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมจับคู่ภาพแรกบ้านกี่หลังคะ1หลังเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปบ้านกี่หลังคะเด็กๆช่วยครูนับ1 2และภาพนี้นะคะ1 2เท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีบ้านกี่หลังเด็กๆช่วยครูนับ1 2 3และอีก1ภาพค่ะ1 2 3จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีบ้านกี่หลังเด็กๆนับ1 2 3 4และภาพต่อไปค่ะ1 2 3 4จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆขอแสดงครับ1 2 3 4 5อีกครั้งนึง1 2 3 4 5เด็กๆจับคู่ภาพจำนวนเท่ากันถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: เกตรายละเอียดภาพตลาดใช่ไหมคะเด็กๆวางเกมไว้ตรงกลางผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพตลาดด้านบนและเด็กๆลองสังเกตในภาพย่อยว่ามีรายละเอียดภาพอะไรบ้างคือภาพอะไรลูก
1: นก
0: ถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะภาพนกและภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีภาพอะไรอีกบ้างคะภาพอะไรลูกรถเข็นใช่ไหมคะ

0: ต้องไหมคะและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรหลบอยู่ที่ใครคะน้องขนุนนำมาวางเลยภาพที่ไม่มีเด็กๆวางไว้ตรงกลางเลยวางถูกไหมคะช่องของเราหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพนกมีไหมคะมีและภาพต่อไปภาพอะไรคะ
1: ดวงอาทิตย
0: ์ดวงอาทิตย์และก้อนเมฆมีไหมคะมีและภาพต่อไปคะเด็กๆ
1: รถเข็น
0: รถเข็นและภาพต่อไปค่ะ
1: ป้าย
0: ป้ายมีใช่ไหมคะและภาพต่อไปคะเด็ก
1: ๆร่ม
0: ร่มและภาพสุดท้ายค่ะ
1: ตะกร้าผลไม้
0: ตะกร้าผลไม้เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

เด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาภาพขนมปังที่หนาที่สุดค่ะภาพไหนคะนำมาวางได้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะใน4ภาพนี้น้องมาซื้อวางก่อนค่ะใน4ภาพนี้ภาพไหนคือภาพขนมปังที่หนาที่สุดถูกต้องค่ะน้องกันนำมาวางเลยค่ะและใน3ภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะภาพไหนลูกที่หนาที่สุดน้องเดนนี่นำมาวางเลยภาพนี้ลูกที่หนูชี้เมื่อกี้นำมาวางต่อได้เลยค่ะด้านไหนคะต่อด้านไหนน้องการช่วยเพื่อนได้ค่ะต่อด้านนี้ค่ะและภาพไหนดีคะและภาพสุดท้ายค่ะนำมาวางเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับขนมปังหนาบางได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตค่ะเราเรียงลำดับจากขนมปังที่หนาที่สุดใช่ไหมคะจนมาถึงขนมปังที่บางที่สุดถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะน้องขนมหวานนำเกมไปเก็บได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารกลางวันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและ

กาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 นถึงเวลา

0: ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เป็ดน้อย
3: ตอนเมฆน้อย

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆ เห็นก้อนเมฆ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เนื้อสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
3: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
4: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
4: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
4: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้

0: อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
2: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
3: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบและอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
4: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: มาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาเล่าข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นหนูชอบเล่นที่มุมไหนคะ
1: มุมของเล่น
0: มุมของเล่นมุมไหนบ้างลูกจำชื่อมุมได้ไหมคะชื่อมุมอะไรคะ
1: วิทยาศาสตร
0: ์มุมวิทยาศาสตร์นอกจากหนูจะชอบเล่นของเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์แล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: รับประทานอาหาร
0: หนูชอบรับประทานอาหารเหรอคะวันนี้หนูรับประทานอาหารกับอะไรมาคะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม
0: ่คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องกวินชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องกวินชอบเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์ค่ะกวินนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดาค่ะน้องมีอาค่ะหนูชอบทำกิจกรรมอะไรเมื่อหนูอยู่ที่โรงเรียนคะ
1: วาดสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนแล้วหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพคุณแม่
0: ภาพคุณแม่และภาพใครอีกคะ
1: ภาพพ่อ
0: ภาพคุณพ่อและมีใครอีกบ้างคะที่หนูวาด
1: มีนก
0: มีอะไรนะคะ
1: มีนก
0: มีนกบินด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: สีน้ำ
0: หนูชอบวาดภาพด้วยสีน้ำหนูวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: บ้าน
0: วาดเป็นภาพบ้านบ้านของใครคะ
1: บ้านของคุณแม
0: ่บ้านของคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องมีอาชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องมีอาชอบวาดภาพสีเทียนและวาดภาพสีน้ำค่ะกวินนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมุ่ยมุ้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: หนูกินนมรสจืดที่บ้านค่ะ
0: หนูดื่มนมรสจืดก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อมาโรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: สนามเด็กเล่นค่ะ
0: หนูชอบเล่นสนามเด็กเล่นหนูไปเล่นอะไรบ้างคะ
1: ชิงช้า
0: ชิงช้าและเล่นอะไรอีกคะ
1: สไลเดอร
0: ์สไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะแล้วหนูชอบเล่นอะไรอีกคะ
1: ชอบเล่นชิงช้า
0: ชิงช้าแปลว่าหนูชอบเล่นสนามเด็กเล่นหนูชอบเล่นชิงช้าและกระดานลื่นใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบเล่นสนามเด็กเล่นแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะเมื่อหนูอยู่ที่โรงเรียน
1: เล่นศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ
0: หนูชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหนูชอบทำอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไดโนเสาร์คอยาว
0: ปั้นเป็นไดโนเสาร์คอยาวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องหมุยหมุยชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยนะคะชอบไปเล่นสนามเด็กเล่นและยังชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์คือการปั้นนั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอว เอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ระบายสี
0: น้องมาตินชอบระบายสีแล้วทำอะไรอีกบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
2: ปั้นเป็นงูตัวใหญ
0: ่ปั้นเป็นงูใหญ่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องมาตินชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องมาตินชอบระบายสีและชอบปั้นดินน้ำมันค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
4: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันแล้วน้องสแตมปั้นเป็นอะไรคะ
4: สายลุง
0: ปั้นเป็นสายลุงหนูใช้สีอะไรปั้นบ้างคะ
4: สี
0: สีชมพูและสีอะไรคะ
4: แล้วก็เห็น
0: แล้วก็สีอะไรลูกในกระปุกดินน้ำมันของหนูมีสีชมพูใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบปั้นดินน้ำมันแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียน
4: วาดเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนน้องสแตมวาดภาพเป็นอะไรคะ
4: นก
0: เป็นนกแล้วได้ระบายสีด้วยไหมคะระบายสีเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องสแตมชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องสแตมชอบวาดภาพด้วยสีเทียนและชอบปั้นดินน้ำมันค่ะครูหญิงนะคะได้ขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: และได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนในเด็กในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่คะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: วาดสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรบ้างคะ
1: ภาพพ่อแม
0: ่เป็นภาพคุณพ่อคุณแม่และหนูได้ระบายสีภาพด้วยไหมคะระบายใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียน
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษหนูชอบทำกิจกรรมตัดกระดาษใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเด็กๆใช้กรรไกรเด็กๆสามารถใช้คนเดียวได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องเดมี่ชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องเดมี่ชอบวาดภาพด้วยสีเทียนและยังชอบตัดกระดาษด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: หนูชอบวาดภาพด้วยสีเทียนหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นภาพดอกไม
0: ้เป็นภาพดอกไม้หนูใช้สีอะไรวาดคะ
1: ใช้สีชมพู
0: ใช้สีชมพูนอกจากหนูจะชอบวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: ปั้นค่ะ
0: ปั้นหนูปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: เป็นรูปบ้านหนูค่ะ
0: เป็นรูปบ้านของหนูเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องกันชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องกันชอบวาดภาพด้วยสีเทียนและยังชอบทำกิจกรรมปั้นด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาเล่ากิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

0: ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าถูกต้องค่ะและจังหวะต่อไปค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงจะนับ 1-5 นะคะ 1 2 3 4 5 จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวและทำท่าตามจินตนาการอยู่ในพื้นที่ของตนเองเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: หยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าช้าง
0: ทำเป็นท่าช้างน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

สันว่าหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องออโต้ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: เป็นท่ารถบัส
0: ทำเป็นท่ารถบัสใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ข
0: ับ
1: รถ
0: ทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะครูหญิงนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังเพลงที่ครูหญิงร้องนะคะเพลงกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งต่อไปนะคะครูหญิงจะทำท่าประกอบเพลงถ้าเด็กๆร้องได้เด็กๆช่วยครูหญิงร้องและเด็กๆทำท่าประกอบเพลงตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งน่ารักมากค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะผู้หญิงปิดกระโปรงด้วยนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: สนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยค่ะแต่ว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่วยต้นไม้ใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วย
1: ต
0: ้
1: นไม้
0: ที่รัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: ต้
1: นไม้
0: ที่รักในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเพลงต้นไม้มีคุณค่ามาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงนะคะนี่คือต้นไม้ต้นไม้แสนมีค่าต้นไม้มีประโยชน์นาน

กิ่งก้านใบช่วยให้ร่มเงาลำต้นแข็งแรงทนทานคนใช้สร้างบ้านหลังลำต้นมีดอกและผลเก็บกินอร่อยพวกเราเก็บกินอร่อยพวกเราผู้หญิงร้องเพลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจะร้องเพลงและให้เด็กๆทำท่าตามคุณครูด้วยได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะนี่คือต้นไม้ต้นไม้แสนมีค่าต้นไม้

0: สัตว์และคนใช้สร้างบ้านหลังลำต้นมีดอกและผลเก็บกินอร่อยพวกเราเก็บกินอร่อยพวกเราเก่งมากค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะเป็นเพลงเกี่ยวกับต้นไม้และในเนื้อเพลงเขาบอกว่าอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกมีผลใช่ไหมคะและมีอะไรคะในเนื้อเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างลูกมีผลมีกิ่งก้านใบด้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะที่คุณครูร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นี้เก็บกินอร่อยใช่ไหมคะในเนื้อเพลงนะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับต้นไม้มีคุณค่านะคะพูดถึงลำต้นกิ่งก้านใบและดอกและผลนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพส่วนประกอบของต้นไม้กันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะดอกไม้กับเซลล์มีอะไรบ้างลูกมีต้นไม้ใช่ไหมคะมีต้นไม้และมีอะไรอีกบ้างคะมีผลภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ส่วนประกอบต่างๆให้เด็กๆดูเด็กๆสังเกตนะคะลักษณะสีเขียวตรงนี้เรียกว่าใบค่ะใบของต้นไม้ของเราจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นลูกศรใช่ไหมคะเขาชี้มาที่ไหนคะชี้มาที่ใบเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะใบ
1: ใบ
0: ใบถูกต้องค่ะและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะผลกลมๆสีส้มเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเขาเรียกว่าผลถูกต้องค่ะในต้นนี้คือผลอะไรคะผลส้มต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือผลส้มเป็นสีส้มนั่นเองเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะผลผลและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะสีน้ำตาลตรงนี้คืออะไรคะเด็กๆทราบไหมกิ่งถูกต้องค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือกิ่งเขาจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะกิ่งกิ่งถูกต้องค่ะกิ่งของต้นส้มจะเป็นกิ่งที่แยกออกจากลำต้นนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูก
1: ดอก
0: ใช่ไหมคะสีอะไรคะสีอะไรลูกสีขาวคะนี่นะคะก็คือดอกของต้นส้มนั่นเองค่ะดอกของต้นส้มสีขาวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะดอก
1: ด
0: อกและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆตรงนี้เลยสีน้ำตาลใหญ่ๆคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมคืออะไรลูกลำต้นตรงนี้นะคะก็คือลำต้นของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้นและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆที่อยู่ใต้ดินคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมเขาเรียกว่า

0: อะไรลูกรากรากที่อยู่ใต้ดินนะคะเด็กๆก็คือรากเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะราก
1: ราก
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆ

0: มีผลและมีอะไรอีกคะมีใบถูกต้องค่ะและมีอะไรอีกคะสีขาวดอกถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูหญิงนำต้นไม้ของจริงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเด็กๆอยากเรียนรู้ไหมคะอยากใช่ไหมคะเราไปดูต้นไม้ของจริงกันเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆต้นไม้ของคุณครูมาแล้วค่ะครูหญิงนะคะนำต้นส้มจี๊ดของจริงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆแต่ละคนมาสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเด็กๆครูหญิงจะเรียกเด็กออกมาทีละ4คนนะคะขอเชิญน้องบาสน้องออโต้น้องมีอาและน้องขนุนค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตลักษณะของต้นไม้ลูกว่าลักษณะของต้นไม้มีอะไรบ้าง
1: ดอก
0: เด็กๆเดินสังเกตได้เลยดอกของเราจะเป็นสีขาวเด็กๆลองสังเกตสิคะใช่ไหมคะดอกสีอะไรลูก
1: สีขาว
0: สีขาวแล้วผลเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ส้ม
0: สีส้มแล้วใบล่ะคะ
1: สีเขียว
0: ใบเป็นสีเขียวและสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วกิ่งอยู่ตรงไหนนะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมถูกต้องค่ะนี่คือกิ่งใช่ไหมคะแล้วผลสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: ผลสีอะไรลูก
1: สีเขียวกับสีเหลือง
0: ผลสีส้มใช่ไหมคะหรือว่าบางผลยังเป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมคะแล้วรากของต้นส้มอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ตรงไหนลูก
1: อยู่ตรงนี้
0: อยู่ใต้ดินใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสังเกตลักษณะของต้นส้มไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูอีกสิคะว่าผลของต้นส้มของเราเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเห็นดอกบ้างไหมคะว่าดอกอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตรง
0: ไหนลูก
1: ต้นนี้
0: ดอกของผลส้มนะคะจะเป็นลักษณะสีขาวแบบนี้ค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะสังเกตแล้วเดี๋ยวครูหญิงจะให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นมาสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้อีกนะคะเด็กๆกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะครูหญิงขอเชิญน้องกีตาร์น้องสแตมน้องกันและน้องมาร์ตินค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆช่วยกันสังเกตเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะมีดินใช่ไหมคะแล้วรากของเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ในดิน
0: อยู่ใต้ดินเลยแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกลูกคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ส
0: ้มผลส้มใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าดอกของต้นส้มจี๊ดอยู่ที่ไหนคะดอกสีอะไรลูก
1: ดอกสีเข
0: ีย
1: ว
0: สีอะไรลูก
1: ส
0: ีขาวใช่ไหมคะดอกอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆขาเด็กๆเห็นดอกไหมคะสีขาวแล้วใบสีอะไรคะใบสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้สังเกตลักษณะและส่วนประกอบของต้นส้มไปแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นมาสังเกตค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆกลับไปนั่งที่เก้าอี้ได้เลยค่ะครูหญิงขอเชิญน้องเกรดน้องอองฟองน้องข้าวหอมและน้องเดมี่ค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆมาสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของต้นส้มจี๊ดนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าต้นส้มจี๊ดส่วนประกอบมีอะไรบ้างที่น้องอองฟองจับคืออะไรคะทราบไหม
1: ส้มจ
0: ี๊ดกลมๆแบบนี้เขาเรียกว่าผลค่ะผลใช่ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเด็กๆ เขาเรียกว่าใบใบเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าดอกอยู่ตรงไหนสีขาวๆเลยดอกอยู่ตรงไหนคะถูกต้องค่ะน้องเกรดดอกของต้นส้มเป็นสีอะไรลูก
1: สี
0: ขาวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่ารากของต้นส้มจี๊ดจะอยู่ที่ไหนคะรากของต้นส้มจี๊ดจะอยู่ที่ไหนลูก อยู่ที่ใต้ดินใช่ไหมคะ

0: คะแล้วใบของต้นส้มจี๊ดเป็นสีอะไรคะ
1: สี
0: เขียวใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้สังเกตลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วครูหญิงนะคะจะขอเพื่อนกลุ่มต่อไปมาสังเกตเลยนะคะได้เด็กกลับไปนั่งที่เก้าอี้ได้เลยค่ะคุณครูขอเชิญน้องไม้น้องกวินน้องหมุยหมุยน้องยาลินดาและน้องบาซิตค่ะเด็กๆมาช่วยการสังเกตและดูลักษณะของต้นไม้ค่ะคืออะไรคะที่หนูจับเขาเรียกว่าอะไรคะทราบไหม
1: ผลส
0: ้มถูกต้องค่ะและเด็กๆคิดว่ารากของต้นไม้จะอยู่ที่ไหนคะ
2: ใต้ดิน
0: อยู่ใต้ดินถูกต้องค่ะเด็กๆช่วยกันหาสิคะว่าดอกของต้นส้มจี๊ดอยู่ที่ไหนคะสีอะไรลูก
3: สีเขียว
0: ดอกสีอะไรคะสีขาวเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีค่ะตรงนี้ก็เป็นดอกสีขาวแล้วผลส้มของต้นส้มจี๊ดสีอะไรคะ
3: ส
0: ีส้มเป็นลักษณะอย่างไรลูก
3: ก้อนนี้
0: กลมกลมใช่ไหมคะแล้วใบสีอะไรคะ
3: เขียว
0: ใบสีอะไรลูก
3: เขียว
0: ใบสีเขียวถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นส้มจี๊ดของจริงกันไปแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะเสกต้นไม้ของเรากลับไปที่เดิมเลยค่ะปริ้งต้นไม้ของเราหายไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะครูหญิงจะให้เด็กสังเกตภาพส่วนประกอบของต้นไม้ด้านนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยมีผลและมีอะไรอีกคะ
4: ม
0: ีกิ่งและมีอะไรอีกคะ
4: มีราก
0: มีใบและมีอะไรอีกคะมีดอกใช่ไหมคะกิจกรรมที่ครูหญิงจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาติดส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะแต่เด็กๆคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าส่วนประกอบที่คุณครูนำมาให้เด็กๆติดมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
4: ผล
0: ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือผลค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
4: ใบ
0: ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือใบและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
4: ก
0: ิ่งถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกิ่งและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
4: ใบ
0: คืออะไรลูก
4: ดอก
0: ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือดอกและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
4: ท่อนไม
0: ้ลักษณะเหมือนท่อนไม้ใช่ไหมคะแต่นี่นะคะคือลำต้นค่ะลำต้นถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
4: ร
0: ากถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือรากเด็กๆนะคะได้ดูภาพส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพส่วนประกอบของต้นไม้ไปติดให้คุณครูค่ะมีใครอยากจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องไม้ค่ะน้องไม้เลือกภาพส่วนประกอบของต้นไม้หนึ่งภาพค่ะน้องไม้เลือกอะไรบอกเพื่อนๆด้วยค่ะ
5: เลือกผลค่ะ
0: น้องไม้เลือกผลน้องไม้คิดว่าเราจะนำผลไปติดไว้ตรงไหนคะน้องไม้นำมาติดได้เลยถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้ติดผลส้มได้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องใช่ไหมคะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ

0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องข้าวหอมเลือกอะไรคะ
1: ดอก
0: น้องข้าวหอมเลือกดอกดอกสีอะไรคะ
1: สีขาว
0: สีขาวน้องข้าวหอมนำดอกไปติดได้เลยค่ะอยู่ตรงไหนคะเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะอย่าจอกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้เลือกภาพส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะน้องออโต้เลือกอะไรคะน้องออโต้ลองสังเกตดูดีๆลูกลองสังเกตดูสิคะภาพที่หนูเลือกคืออะไรลูกลำต้นใช่ไหมคะใช่ลำต้นไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมคะน้องออโต้นำภาพลำต้นไปติดเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะคุณหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันเลือกส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะว่าหนูเลือกภาพอะไร
1: ภาพกิ่งค่ะ
0: กิ่งใช่ไหมคะน้องกันนำกิ่งไปติดได้เลยค่ะกิ่งติดตรงไหนลูกตรงนี้เราคืออะไรคะรากถูกต้องค่ะกิ่งจะคือส่วนนี้และส่วนนี้น้องกันคิดว่าต้องติดตรงไหนคะติดได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะได้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะคุณหญิงนะคะยังเหลืออีก2ภาพค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะน้องบาสเลือกอะไรคะบอกเพื่อนๆด้วยค่ะ
1: ราก
0: รากรากจะไปติดไว้ตรงไหนคะถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะน้องอองฟองหยิบภาพอะไรมาคะ
1: ใบไม้
0: ถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องอองฟองหยิบภาพอะไรนะคะ
1: ใบไม้
0: ใบใช่ไหมคะน้องอองฟองนำภาพใบไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเด็กๆขาเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเพื่อนๆเราออกมาติดส่วนประกอบของต้นไม้ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงจะชี้นะคะและเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะส่
2: วนประกอบ
0: ของต้นไม้
2: ดอก
0: ใบกิ่งผล
2: ลำต้น
0: รากเพื่อนๆ นำภาพส่วนประกอบของต้นไม้มาติดถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ติดภาพส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะ ชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: หน่วยกิ่งก้านใบค่ะ
0: หน่วยอะไรนะคะที่หนูเรียนวันนี้ลูก
1: หน่วยกิ่งก้านใบค่ะ
0: ชื่อหน่วยว่าหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะแต่ว่าหนูได้เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้มีกิ่งก้านใบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และมีอะไรอีกคะ
1: มีผลส้ม
0: มีผลและมีอะไรอีกคะที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม
1: ้คือดอกไม
0: ้มีดอกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
3: ก้าน
0: มีก้านหรือว่ากิ่งใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
3: กิ่ง
0: มีอะไรลูก
3: ใบ
0: มีใบใบสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียวและมีอะไรอีกคะ
3: ผลต้ม
0: มีผลผลลักษณะเป็นอย่างไรลูก
3: สีส้ม
0: สีส้มกลมๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะและเด็กๆนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมได้มาติดส่วนประกอบของต้นไม้ด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือแมงมุมค่ะ

พระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมเทสีค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเทสีมาให้เด็กๆดูค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะฝากล่องค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ฝากล่องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำและผู้กันค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้า

0: เช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการเทสีให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษไว้ที่ฝากล่องของตนเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆหยิบผู้การในสีที่ตนเองชอบนะคะครูหญิงนะคะขอเลือกใช้สีน้ำเงินก่อนเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับผู้การหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆยกผู้การขึ้นแล้วสีของเราก็จะหยดในกระดาษใช่ไหมคะใช้มือจับที่ขอบกล่องและค่อยๆเอียงกล่องหรือค่อยๆเทสีค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะสีของเราเป็นอย่างไรคะไหลใช่ไหมคะครูหญิงจะขอเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆต่อไปครูหญิงจะใช้สีเหลืองค่ะให้เด็กๆยกผู้กันขึ้นมาแล้วให้สีของเราหยดในกระดาษเลยค่ะถ้าสีไม่หยดนะคะเด็กๆสามารถนำผู้กันไปจุ่มที่สีน้ำได้อีกนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆใช้สองมือจับที่ฝากล่องให้เด็กๆเอียงกล่องเพื่อให้สีไหลค่ะสีของเราเป็นอย่างไรคะไหลลงใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถเอียงฝากล่องของเรานะคะเพื่อให้สีของเราไหลลงไปได้ค่ะต่อไปครูหญิงจะใช้สีแดงค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบผู้กันแล้วนำมาหยดลงบนกระดาษเลยค่ะให้เด็กๆจับที่ขอบฝากล่องและเอียงกล่องเพื่อให้สีไหลค่ะสีของเราเป็นอย่างไรคะไหลใช่ไหมคะสีของเราไหลลงไหนคะลูกไหลไหมคะ
1: ไหล
0: ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถเอียงฝากล่องไปมาในลักษณะที่ตนเองถนัดได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะยกผลงานให้เด็กๆดูค่ะนี่ค่ะเด็ก
1: ๆเป็นน้ำ
0: เป็นอะไรคะผลงานของคุณครูนะคะคือลูกโป่งค่ะสวยไหมคะเด็กๆอยากทำไหมคะ
1: อ
0: ยากทำใช่ไหมคะแต่เมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเทสีแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนนำมาตากเพราะว่าวันนี้เราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเราจะต้องตากผลงานให้แห้งค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุตินะคะถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรม2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่น้องบาสเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆวางกระดาษในฝากล่องแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเลือกสีที่ตนเองชอบเลยค่ะน้องขนุนหยิบพู่กันเลือกสีที่ตนเองชอบเลยค่ะไม่ต้องปาดนะคะวันนี้เด็กๆยกขึ้นแล้วปล่อยให้สีหยดลงในกระดาษ

องฟองหยดใหม่แบบนี้นะคะยกขึ้นมาแล้วปล่อยให้สีหยดลงในกระดาษหยดไหมคะหยดไหมลูกไม่หยดหนูจุ่มสีใหม่1 2 3หยดเดี๋ยวรอให้สีหยดแป๊บนึงนะคะหยดแล้วน้องขนุนน้องขนุนหยดสีแล้วเทสีได้เลยค่ะสีไหลไหมคะไหลแล้วไม่ค่อยเทเด็กต้องจับฝากล่องให้ตั้งเลยถูกต้องค่ะถ้าสีไม่ไหลน้องบาสหยดสีใหม่ได้ค่ะลูกสีไหลไหมคะนี่สีไหลแล้วน้องขนุนหยดสีใหม่ได้ค่ะลูกน้องขนุนเลือกสีแล้วหยดสีใหม่นะคะสีไม่หยุดใช่ไหมคุณครูช่วยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: หยดสี
0: หยดสีแต่ว่าจริงๆแล้วคือกิจกรรมเทสีเพราะว่าก่อนที่เราจะเทสีเราต้องหยดสีใส่กระดาษก่อนใช่ไหมคะแล้วน้องออโต้เทสีเป็นภาพอะไรคะ
1: ลูกโป่ง
0: ลูกโป่งเด็กๆขาผลงานของน้องออโต้สวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเด็กๆได้ทำกิจกรรมใหม่คือกิจกรรมเทสีนะคะแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างและ

แล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4 นิ้วขึ้นมาทั้ง2 ข้างแล้ว

0: มีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษากันก่อนค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพคนใช่ไหมคะแล้วในภาพคนภาพนี้เด็กๆเห็นคนเขาใส่ชุดอะไรลูกใส่ชุดสีชมพูใช่ไหมคะแต่ว่าเขายังไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายอื่นๆเลยใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะนำภาพคนภาพนี้ไปวางไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: คน
0: ภาพนี้เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะเป็นผู้ชายแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเด็กผู้ชายในภาพนี้เขาใส่เสื้อผ้าหรือยังคะยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเด็กผู้ชายไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพคนภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะเด็กผู้หญิงนะคะในภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้หญิงแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าแตกต่างจากภาพเด็กผู้หญิงเมื่อสักครู่ไหมแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าภาพเด็กผู้หญิงในภาพนี้เขาใส่เสื้อผ้าใส่หมวกและใส่รองเท้าใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะนำภาพเด็กผู้หญิงไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเสื้อผ้าถูกต้องค่ะเสื้อผ้าที่เด็กๆสังเกตเห็นชุดสีอะไรคะสีน้ำเงินและหมวกสีอะไรคะสีส้มและมีถุงเท้าและรองเท้าด้วยใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะนำภาพเครื่องแต่งกายภาพนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพคนเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะเด็กผู้ชายแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาใส่อะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงและเขาใส่อะไรอีกคะรองเท้าใส่หมวกและใส่ถุงมือและมีผ้าพันคอด้วยใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะนำภาพเด็กผู้ชายไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีเสื้อใช่ไหมคะเสื้อสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงและมีอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีถุงมือมีอะไรอีกคะมีผ้าพันคอมีหมวกและมีรองเท้าใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเครื่องแต่งกายครูหญิงจะนำภาพเครื่องแต่งกายไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพทั้งหมดไว้แล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะลำดับแรกนะคะเด็กๆครูหญิงจะเลือกภาพคนเด็กๆช่วยครูหญิงเลือกสิคะว่าครูหญิงจะจัดหมวดหมู่ภาพเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะเด็กผู้ชายใช่ไหมคะครูหญิงจะเลือกภาพเด็กผู้ชายนำมาวางด้านบนเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงเลือกภาพหน่อยค่ะว่าครูหญิงจะต้องจัดหมวดหมู่ภาพเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเขาใส่เสื้อผ้าสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: ส
0: ีแดงภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะเลือกเสื้อผ้าสีแดงให้เด็กผู้ชายเลยแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องและเด็กๆช่วยครูหญิงหาภาพสิคะว่าเมื่อเด็กผู้ชายใส่เครื่องแต่งกายทั้งหมด

0: ดแล้วเด็กผู้ชายจะต้องได้ภาพไหนคะภาพไหนลูก
1: เอาผู้หญิง
0: ภาพนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กผู้ชายเขาสวมใส่เครื่องแต่งกายทั้งหมดแล้วเขาก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์คือภาพนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพนี้เด็กผู้ชายเขาสวมใส่เสื้อสีแดงรองเท้าถุงมือผ้าพันคอและหมวกนะคะครูอีกนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะเราเลือกภาพคนก่อนค่ะภาพไหนคะเลือกเด็กผู้ชายใช่ไหมคะนำมาวางเลยวางตรงนี้ค่ะในห้องฟองเดี๋ยวเพื่อนจะได้ต่อด้วยและให้เด็กๆเลือกภาพเครื่องแต่งกายของเด็กผู้ชายภาพไหนคะถูกต้องค่ะและใน3ภาพนี้เด็กๆลองจัดหมวดหมู่สิคะว่าภาพแรกคือภาพอะไรนำมาวางเลยค่ะมามาตีนวางด้านนี้ค่ะลูกท่านนี้เราวางไว้ก่อนนะเราวางไว้ต่อหลังจากนั้นสองภาพนี้เด็กๆลองจัดหมวดหมู่ดูสิคะและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ค่ะแล้วเราเลือกเครื่องแต่งกายสีอะไรบ้างคะเสื้อสีอะไรลูกสีแดงและมีอะไรอีกคะผ้าพันคอและมีอะไรคะหมวกและมีอะไรคะถุงมือและมีอะไรคะรองเท้าแล้วเด็กๆลองสังเกตกับภาพนี้สิคะเราจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมถูกต้องและภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะเขามีเสื้อผ้าสีอะไรชุดกระโปรงสีฟ้าใช่ไหมคะและมีอะไรคะมีหมวกและมีอะไรคะมีถุงเท้าและมีอะไรคะมีรองเท้าแล้วเด็กๆดูภาพนี้ว่าเขาใส่เสื้อผ้าเหมือนกับภาพที่เราจับมือหนูไหมคะถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บ

0: ผู้หญิงจะให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพค่ะภาพหลักของเรามีภาพอะไรบ้างลูก
1: รถเข็น
0: เขาเรียกว่ารถอะไรคะ
1: รถเข็น
0: รถเข็นนำมาวางเลยค่ะและเด็กๆลองสังเกตภาพย่อยภาพต่อไปมีอะไรบ้างลูกคือภาพอะไรคะน้องไม
1: ้
0: ร่มถูกต้องค่ะและมีภาพอะไรอีกบ้างคะนำมาวางได้เลยค่ะ
1: นก
0: ป้ายใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะ
1: นก
0: นกนกสีอะไรลูก
1: นกสี
0: เหมือนกับภาพหลักไหมเหมือนใช่ไหมนกสีเหลืองและสีเขียวนกสีเขียวตัวนี้เรามีไหมไม่มีระวังไว้ตรงนี้เลยค่ะและมีภาพอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกต
1: อาหาร
0: นำมาวางได้เลยค่ะคือภาพอะไรลูกตะกร้าผลไม้แล้วร่มนี้มีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีวางไว้เลยค่ะน้องก็วินได้ภาพอะไรลูกเรามาวางได้เลยค่ะวางทางนี้ถูกหรือเปล่าจะให้เด็กๆตรวจสอบค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพหลักและภาพย่อยที่เรานำมาวางภาพแรกคือภาพอะไรคะรถเข็นภาพต่อไปค่ะ
1: ร
0: ่มและภาพต่อไปค่ะและภาพต่อไปค่ะ
1: ป
0: ้ายและภาพต่อไปค่ะตะกร้าผลไม้และภาพสุดท้ายค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกณฑ์ใส่ตะกร้าค่ะ

าวางได้เลยเราเลือกเครื่องแต่งกายให้เด็กผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อเด็กผู้หญิงสวมใส่เครื่องแต่งกาย

0: แต่งกายมีชุดอะไรบ้างคะชุดตรงและมีอะไรคะ
1: หมวก
0: และมีอะไรคะ
1: ถุงเท้า
0: ถุงเท้าและรองเท้าและเด็กๆลองมาสังเกตภาพสุดท้ายเหมือนกับภาพเครื่องแต่งกายที่เด็กๆเลือกไหมคะแปลว่าเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพเด็กผู้หญิงได้ถูกต้องและภาพต่อไปค่ะเด็กผู้ชายเด็กๆลองสังเกตสิคะเขาสวมใส่เครื่องแต่งกายเสื้อสีอะไรคะ
1: เส
0: ื้อสีแดงและมีอะไรคะผ้าพันคอและมีอะไรคะรองเท้าหมวกและอะไรคะถุงมือใช่ไหมคะแล้วดูภาพนี้เด็กๆจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะนำเกมไปเก็บได้เลยค่ะและเด็กๆเก็บเก้าอี้ไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารแต่ว่าก่อนไปเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันค่ะวันนี้

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้

0: ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: วันนี้เสนอตอน

0: นี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะเสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: อะไรกันเหรอหรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: าฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้าน
1: าฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้ว
4: จัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำเล็กน้อยที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
4: Hoo hoo hoo!

Huh?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่อตู
1: ่ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
4: ฮึ
5: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
6: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
4: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
6: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอ

0: การสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายค่ะการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างเช่นการอาบน้ำสระผมล้างหน้าแปรงฟันหรือว่าตัดเล็บนะคะถือว่าเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเรานั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันหนูแปรงฟันตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าตอนตื่นนอนใช่ไหมคะและตอนไหนอีกบ้างคะ
1: กินข้าว
0: ตอนหลังรับประทานอาหารใช่ไหมคะรับประทานอาหารกลางวันที่อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วแปรงฟันทำท่าแบบไหนคะเก่งมากค่ะนอกจากหนูจะแปรงฟันแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บถ้าเล็บของเรายาวจะเป็นอย่างไรคะ

0: เด็ก
1: เล็บของเรายาวเราต้องตัดเล็บใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเล็บของเด็กๆยาวนะคะเล็บของเด็กๆอาจจะสกปรกได้นั่นเองค่ะเพราะเด็กๆนะคะจะต้องทำความสะอาดเล็บด้วยการตัดเล็บค่ะเก่งมากค่ะน้องออโต้ปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
1: ชื่อน้องบาสน้องบาสค่ะน้องบาสมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ตัดเล็บครับ
1: ตัดเล็บแล้วใครตัดเล็บให้น้องบาสคะ
2: คุณแม่ครับ
1: คุณแม่น้องบาสตัดเล็บเองได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ทราบไหมคะว่าทำไมถึงตัดเล็บเองไม่ได้เพราะอะไรคะ
2: อันตรายครับ
1: เพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะนอกจากจะดูแลความสะอาดของเล็บแล้วน้องบาสยังมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างไรอีกบ้างคะ
2: อาบน้ำครับ
1: อาบน้ำหนูอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
2: ตอนกลางวันครับ
1: เมื่ออยู่บ้านหนูอาบน้ำตอนกลางวันด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูอาบน้ำด้วยไหมคะ
2: อาบด้วยค่ะ
1: อาบใช่ไหมคะเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วทำอย่างไรอีกคะ
2: แปรงฟัน
1: แปรงฟันแปรงฟันแบบไหนคะทำท่าให้คุณครูและเพื่อนๆดูแปรงฟันตอนไหนบ้างคะ
2: ตอนเช้า
1: ตอนเช้าและตอนไหนคะ
2: ตอนนอนกินข้าวเสร็จแล้วครับ
1: ตอนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนใช่ไหมคะและมีตอนไหนอีกคะ
2: ตอนกลางวันครับ
1: ตอนก่อนนอนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลรักษาความสะอาดนะคะน้องบาสจะตัดเล็บดูแลความสะอาดของเล็บนะคะและยังอาบน้ำแปรงฟันเพื่อดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
1: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะหนูมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างไรบ้างคะ
4: ดูแลการจักอาจตัดเล็บ
1: ดูแลรักษาความสะอาดด้วยการตัดเล็บใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่แล้วใครตัดเล็บให้หนูคะ
4: ป๊าป๊า
1: คุณป้านอกจากจะตัดเล็บแล้วหนูยังดูแลรักษาความสะอาดอย่างไรอีกบ้างคะ
4: ดูแลรักษาอาบน้ำ
1: หนูอาบน้ำด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่อาบน้ำแล้วร่างกายของเราจะสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะน้องกีตาร์นะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลรักษาความสะอาดนะคะน้องกีตาร์ได้ตัดเล็บทำความสะอาดเล็บนะคะและยังอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องมีอาค่ะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะหนูดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรบ้างคะ
5: อาบน้ำ
1: อาบน้ำหนูอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
5: ตอนเช้า
1: ตอนเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะและอาบน้ำตอนไหนอีกบ้างคะ
5: อาบน้ำตอนนอน
1: ตอนก่อนที่จะนอนใช่ไหมคะแล้วใครอาบน้ำให้หนูคะ
5: คุณพ่อ
1: คุณพ่อนอกจากหนูจะอาบน้ำแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรอีกบ้างคะ
5: แปรงฟัน
1: แปรงฟันแปรงฟันตอนไหนบ้างคะ
5: ตอนที่เช้า
1: ตอนเช้าก่อนจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะและแปรงฟันตอนไหนอีกคะ
5: ตัดเล็บ
1: หนูตัดเล็บด้วยใช่ไหมคะแปลว่าหนูดูแลรัก

น้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะน้องมีอาได้อาบน้ำแปรงฟันและตัดเล็บนะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: แก้มใส
0: ชื่อน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสคะหนูดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรบ้างคะ
1: บ้าน
0: ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายลูก
1: คือประดาย
0: อาบน้ำใช่ไหมคะ
1: อ
0: าบน้ำนอกจากจะอาบน้ำแล้วหนูดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรอีกบ้างคะ
1: จะออกน้ำจะเล็บ
0: ตัดเล็บใช่ไหมคะใครตัดเล็บให้หนูคะ
1: ไม่ใจ
0: ใครนะคะ
1: ไม่ใจ
0: คุณตาใช่ไหมคะ
1: ไม่ใจด้วย
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะน้องแก้มใสดูแลด้วยการอาบน้ำและตัดเล็บค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมขาหนูมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรบ้างคะ
3: ครับผม
0: สระผมอาบน้ำสระผมใช่ไหมคะแล้วหนูอาบน้ำเองได้ไหมคะหนูอาบน้ำเองแต่ว่าคุณแม่จะคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะอาบน้ำสระผมแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างไรอีกบ้างคะ
3: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บใครตัดเล็บให้หนูคะ
3: แม่
0: คุณแม่เพราะว่าถ้าเล็บของเด็กๆยาวหรือว่าดำนะคะเล็บของเด็กๆจะสกปรกถ้าเด็กๆไม่ตัดเล็บจะเกิดอะไรขึ้นคะเล็บของเราก็จะมีเชื้อโรคนั่นเองค่ะนอกจากหนูจะตัดเล็บและอาบน้ำแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรอีกบ้างคะ
3: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันตอนไหนคะ
3: ตอนนอน
0: ตอนก่อนจะนอน

0: แล้วตอนเช้าที่หนูตื่นนอนหนูแปรงฟันด้วยไหมคะแปรงใช่ไหมคะทำท่าแปรงฟันให้คุณครูและเพื่อนๆดูได้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: อาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายน้องอาก้าดูแลอย่างไรบ้างคะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าและตอนไหนอีกคะตอนไหนลูกก่อนนอนหนูอาบน้ำไหมคะอาบด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการอาบน้ำแล้วหนูยังดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บใครตัดเล็บให้หนูคะ
1: แม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะน้องอาก้าดูแลด้วยการอาบน้ำและตัดเล็บค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมของเราหมดเวลาแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงจะมีอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะก็คือริบบิ้นผ้าค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วยการใช้ริบบิ้นผ้าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆ

ือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอยู่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวด้วยค่ะก็คือริบบิ้นครูหญิงนะคะจะส่งริบบิ้นให้น้องบาสคนแรกและเดี๋ยวเด็กๆนะคะหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นและให้เด็กๆส่งต่อให้เพื่อนนะคะหนึ่งเส้นนะคะเด็กๆ

น้องแก้มสายหยิบได้เลยค่ะช่วยเพื่อนก็ได้นะคะน้องอองฟองส่งตะกร้าให้เพื่อนด้วยค่ะเด็กๆที่หยิบลิปบิ้นแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตสีของลิปบิ้นตนเองด้วยนะคะว่าเด็กๆหยิบสีอะไรและให้เด็กๆถือลิปบิ้นไว้ก่อนนะคะ

น้องสแตมเลือกเลยค่ะแล้วส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะน้องสแตมขา1เส้นค่ะ

ขอบคุณค่ะเด็กๆได้ริบบิ้นครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงจะนับ 1-5 นะคะเด็กๆ 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่ของตนเองแล้วหยุดอยู่ในที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ว่าจะให้เด็กๆทําท่าตามจินตนาการนะคะโดยใช้อุปกรณ์ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

ังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆขาเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อแล้วให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเข้าแถวเดี๋ยวเรานำลิปบิ้นมาคืนคุณครูนะคะผู้ชาย1แถวผู้หญิง1แถวเลยค่ะเด็กๆที่คืนลิปบิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะน้องบาซิสน้องขนมหวานคะเด็กๆหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผ้าอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะและเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วยค่ะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาของเราค่ะหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆฟังครูหญิงท่องคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองต้นไม้ผู้แต่งธารารัตน์โพประสาทต้นเอ๋ยต้นไม้มีกิ่งใบและดอกผลมีรากและลำต้นให้ทุกคนได้ร่มเย็นกินน้ำเป็นอาหารจงเบ่งบานให้เราเห็นแสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นหมั่นดูแลครูหญิงท่องคำคล้องจองไป1รอบแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงจะท่องคำคล้องจองและให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะคำคล้องจองต้นไม
1: ้ต้นไม้
0: ต้นเอ๋ยต้นไม้ใหญ
1: ่ต้นเอ๋ยต้นไม้ใหญ
0: ่มีกิ่งใบและดอกผล
1: ม
0: ี
1: รากและลำต
0: ้
1: น
0: ให้ทุกคนได้ร่มเย็น
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำเป
0: ็
1: นอาหาร
0: จงเบ่งบานให้เราเห็
1: น
0: แสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นหมั่นดูแลเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆได้ท่องคำคล้องจองต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าในคำคล้องจองเขาพูดถึงอะไรบ้างคะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรลูกมีรากใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลต้นไม้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างคะที่ในคำคล้องจองที่เราท่องไปเมื่อสักครู่มีรากมีลำต้นและต้นไม้เด็กๆทราบไหมว่าต้นไม้เขาต้องการอะไรด้วยคะต้องการน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้เขาดูดซึมน้ำเพื่อเป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับต้นไม้ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงมีภาพเกี่ยวกับการเจริญเติบโตมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างมีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ีเมล็ดใช่ไหมคะและมีอะไรอีกนะมีอะไรลูกมีดินใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะมีต้นไม้เด็กๆคิดว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือลำดับขั้นการเจริญเติบโตของต้นถั่วค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ลำดับขั้นแต่ละลำดับให้เด็กๆดูนะคะว่าการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขาเจริญเติบโตลำดับขั้นอย่างไรบ้างเด็กๆสังเกตที่ครูหญิงชี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเลข1ด้านบน เห็นไหมคะนี่นะคะก็คือขั้นตอนแรกในการปลูกเมล็ดถั่วนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเมล็ดถั่วของเรายังเป็นเมล็ดเล็กๆอยู่เลยเขานำมาปลูกที่ไหนคะในกระถางและมีดินด้วยใช่ไหมคะในขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเขาก็จะนำเมล็ดลงมาปลูกไว้ที่ในดินนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่สองค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีน้ำและมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆเมล็ดถั่วของเราก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาโดยใบนะคะแตกออกมาจากเมล็ดนั่นเองค่ะหรือว่าใบอ่อนนะคะเด็กๆและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพที่3เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าต้นเมล็ดถั่วของเราเป็นอย่างไรบ้างคะ ริ่มมีลำต้นอ่อนใช่ไหมคะเริ่มมีลำต้นอ่อนค่อยๆสูงขึ้นมาแต่ว่าใบแตกออกหมดหรือยังคะยังใช่ไหมคะเพราะว่าใบของเมล็ดถั่วเราจะมาแตกหมดในภาพที่4นั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือลำต้นอ่อนที่แตกใบออกจากเมล็ดหมดแล้วนะคะก็จะเป็นใบในลักษณะแบบนี้ให้เด็กๆสังเกตเลยค่ะภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการเจริญเติบโตของต้นถั่วค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพการเจริญเติบโตของต้นถั่วไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงจะชวนเด็กๆมาปลูกถั่วงอกกันค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะ อยากใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะมีอุปกรณ์ในการปลูกถั่วงอกมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะคือเมล็ดถั่วเขียวค่ะเมล็ดถั่วเขียวนี้นะคะครูหญิงนะคะได้ล้างน้ำและนำไปแช่ทิ้งไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แช่น้ำทิ้งไว้เราจะไม่เห็นต้นอ่อนหรือว่าใบเลี้ยงอ่อนๆขึ้นมานะคะครูหญิงแช่น้ำไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆจะมีถ้วยพลาสติกคนละ1ใบค่ะและครูหญิงได้ติดสัญลักษณ์ของเด็กๆไว้ให้แล้วนะคะและในถ้วยพลาสติกมีอะไรคะเด็กๆกระดาษชำระนะคะกระดาษชำระคุณครูได้ชุบน้ำให้ชุ่มไว้แล้วนะคะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมนี่นะคะก็คือฟอกกี้หรือว่ากระบอกฉีดน้ำค่ะคุณครูนะคะได้ใส่น้ำเปล่าไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะเพื่อไว้ให้เด็กๆนะคะได้ฉีดรดน้ำตอนที่เด็กๆปลูกถั่วงอกเสร็จแล้วค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกระดาษชำระนะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการปลูกถั่ว

งอกกันไปแล้วค่ะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการปลูกถั่วงอกให้เด็กๆ ดูนะคะเราจะมีถ้วยพลาสติกคนละ1ใบใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากนั้นครูหญิงนะคะจะนำถั่วเขียวที่คุณครูแช่น้ำไว้นะคะคุณครูจะหยิบถั่วเขียวมาโรยในถ้วยพลาสติกของตนเองเลยค่ะให้เด็กๆโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆโรยถั่วเขียวไปในปริมาณที่เพียงพอแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆหยิบกระดาษทิชชู่ที่คุณครูเตรียมไว้ให้คนละ1แผ่นนะคะและครูหญิงนะคะจะนำกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษชำระนะคะมาวางทับอีก1ชั้นเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะวางเสร็จแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆใช้ฟอกกี้หรือว่ากระบอกฉีดน้ำนะคะฉีดลงไปให้เกิดความชุ่มชื้นเลยค่ะถ้าเด็กๆฉีดเสร็จแล้วนะคะการปลูกถั่วงอกของเราก็คือเสร็จสมบูรณ์ค่ะเด็กๆเราจะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆอยากปลูกไหมคะอยากปลูกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆได้ถ้วยพลาสติกของตนเองแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆหยิบเมล็ดถั่วเขียวเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเด็กโรยเมล็ดถั่วเขียวลงในถ้วยพลาสติกของตนเองเลยโรยลงไปได้เลยค่ะน้องสแตมป์เมื่อกี้โรยได้อีกค่ะ

เด็กๆโรยเมล็ดถั่วเขียวเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆหยิบกระดาษชำระคนละ1แผ่นและเด็กๆนำมาวางใส่ในถ้วยพลาสติกของตนเองเลยไม่ต้องขยำค่ะน้องเกรซให้หนูวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆกดลงไม่ต้องกดแรงนะคะค่อยๆกดลงค่ะเด็กๆรอสักครู่นะคะ

ฉีดเลยค่ะเราไม่หลงเราต้องยกสูงฉีดเลยค่ะอันนี้เด็กที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำถ้วยพลาสติกมาวางในถาดสีชมพูเลยค่ะน้ำขนมวานฉีดน้ำเลยค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยจับถ้วยค่ะ

เชื่อพลาสติกมาวางในถาดสีชมพูเลยค่ะเอาก้อนสีได้ไหมคะเก่งมากค่ะ

0: เด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่ปลูกถั่วงอกเสร็จแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆนะคะได้ปลูกถั่วงอกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและนี่นะคะก็คือถั่วงอกที่เด็กๆได้ปลูกนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ปลูกถั่วงอกเป็นของตนเองเลยและครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนำถั่วงอกที่เด็กๆปลูกกลับไปบ้านด้วยค่ะเด็กๆจะได้ดูนะคะการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วนั่นเองครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้เลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
1: หน่วยต้นไม้ค่ะ
0: หนูเรียนหน่วยต้นไม้ที่รักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้หนูได้ทำอะไรบ้างคะ
1: หนูได้ปลูกต้นไม้ค่ะ
0: หนูปลูกถั่วงอกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเราได้ปลูกถั่วงอกนะคะถั่วงอกที่เรานำมาปลูกเรานำมาจากเมล็ดถั่วเขียวนะคะและคุณครูจะแช่น้ำไว้ให้เด็กๆนะคะเมื่อเมล็ดถั่วเขียวของเราเริ่มมีใบอ่อนออกมาคุณครูก็จะนำมาให้เด็กๆได้ปลูกและได้เรียนรู้ในวันนี้เองค่ะต้นถั่วงอกของเรานะคะเด็กๆเราจะใช้เวลาในการปลูกไม่นานแต่ว่าเด็กๆจะต้องคอยหมั่นรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งนะคะเพียง 2-3 วันนะคะเด็กๆก็จะสามารถนำถั่วงอกที่เราปลูกนะคะไปรับประทานได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าตามครูหญิงนะคะแม่ไก่ร้องเอกเอกเอกบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังแม่ไก่ร้องเอกเอกเอกบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมปะติดใบไม้ต่อเติมเป็นภาพคนค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการปะติดใบไม้มาให้เด็กๆดูนะคะอุปกรณ์แรกเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างใบหน้าคนค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะใบไม้ใบไม้ในวันนี้นะคะครูหญิงมีหลากหลายแบบให้เด็กๆได้เลือกทำเลยค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนนะคะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการปะติดใบไม้และต่อเติมเป็นภาพคนค่ะขั้นตอนแรกค่ะเด็กๆครูหญิงจะใช้สีนะคะในการระบายใบหน้าคนก่อนเลยค่ะเด็กๆนะคะหยิบสีขึ้นมาแล้วให้เด็กๆระบายที่ใบหน้าคนเลยค่ะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาคุณครูระบายคุณครูระบายสีไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันผลงานของเราก็จะสวยงามค่ะเด็กๆค่อยๆระบายสีเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะคุณครูระบายใบหน้าคนเสร็จแล้วนะคะและคุณครูก็จะระบายหูด้วยค่ะหูอีกหนึ่งข้างค่ะครูหญิงนะคะระบายสีใบหน้าคนเสร็จแล้วค่ะต่อไปครูหญิงจะเลือกใบไม้ที่คุณครูชอบนะคะเด็กๆนะคะชอบใบไม้ลักษณะไหนเด็กๆสามารถเลือกใบไม้ได้เลยค่ะคุณครูนะคะก็จะเลือกใบไม้มา1ใบหลังจากนั้นคุณครูจะทากาวค่ะกาวไหลใช่ไหมคะเด็กๆถ้ากาวของเราไหลเด็กๆจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะถ้ากาวไม่ไหลแล้วนะคะเด็กๆทากาวด้านบนได้เลยค่ะที่เป็นเส้นผมค่ะให้เด็กๆทาเลยเด็กๆทาให้เต็มแบบนี้ได้เลยนะคะถ้ากาวของเราแห้งเด็กๆจุ่มกาวและปาดกาวเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อทากาวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคุณครูก็จะนำใบไม้ที่คุณครูเลือกมาติดเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกใบไม้ที่เด็กๆชอบได้เลยว่าเด็กๆชอบใบไม้ลักษณะแบบไหนให้เด็กๆมาปะติดเป็นเส้นผมเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆติดลงไป

ตอนที่เด็กๆติดใบไม้นะคะเด็กๆจะต้องใช้มือหรือว่านิ้วมือของเรานะคะกดลงไปด้วยค่ะใบไม้ของเราจะได้ติดกับกระดาษนะคะผู้หญิงนะคะจะเติมเส้นผมด้านบนให้อีกค่ะคุณครูก็จะทากาวเลยและเด็กๆก็เลือกใบไม้ที่เด็กๆชอบเลยค่ะติดลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆใช้นิ้วมือกดลงไปด้วยนะคะ

ผลงานของคุณครูเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะนี่ค่ะเด็กๆสวยไหมคะสวยนะคะผลงานนี้นะคะคุณครูก็ปะติดใบไม้ต่อเติมเป็นภาพคนนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตากใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เราใช้กาวนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมได้ค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมอะไรคะและมุมบทสมมุติเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรม2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่กิจกรรมที่3น้องอองฟองเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

น้องมือขาลองฝึกระบายไปในทิศทางเดียวกันลูกผลงานของเราจะสวยนะคะระบายทิศทางเดียวกันแบบทั้ง

0: ติดใบไม้เป็นภาพอะไรคะ
1: คน
0: เป็นภาพคนคนคือใครคะ
1: บาส
0: คือใครคะ
1: บาส
0: คือน้องบาสเหรอ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องขนุนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

0: เด็กๆขาวันนี้ในมุมวิทยาศาสตร์ของเราเราได้เรียนรู้กันในหน่วยต้นไม้ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้คุณครูได้นำต้นส้มจี๊ดของจริงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในมุมวิทยาศาสตร์ด้วยน้องออโต้กับน้องบาสถือแว่นขยายใช่ไหมคะลองมาสังเกตดูใกล้ๆได้เลยค่ะว่าเราสังเกตเห็นอะไรบ้างสังเกตดูได้เลยนะคะเห็นอะไรบ้างลูกในนี้มีอะไรบ้างคะมีดินมองเห็นไหมคะเด็กๆลองหาดอกของส้มจี๊ดสิคะลองใช้แว่นขยายเพราะว่าดอกของส้มจี๊ดยังเป็นดอกเล็กๆอยู่เราสามารถใช้แว่นขยายช่วยดูได้ใช่ค่ะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเห็นไหมคะลูกนี่ผู้หญิงเจอตรงนี้มีผลเล็กๆดอกเพิ่งจะกลายมาเป็นผลเลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเป็นผลเล็กๆ เลยลองใช้แว่นขยายดูได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆไปเล่นอย่างอื่นต่อได้นะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถนำแว่นขยายมาส่องดูต่อได้นะเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมประดิษฐ์คน
0: ประดิษฐ์ใบไม้เป็นภาพคนใช่ไหมคะผลงานบาสสวยไหมคะเด็กๆสวยใช่ไหมคะน้องบาสทำเป็นภาพอะไรนะคะ
1: คนครับ
0: เป็นภาพคนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูช่วยค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะการเสร็จแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำตามคุณครูนะคะกรรไกรไข่

ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกเก่งมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์กับตัวเลขค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพเกมการศึกษามาให้เด็กๆสังเกตกันค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีภาพต้นไม้ใช่ไหมคะและในภาพต้นไม้เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้เรามีต้นไม้กี่ต้นคะ1ต้นใช่ไหมคะและตัวเลขในภาพนี้คือเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นไม้แต่ว่ามีต้นไม้กี่ต้นคะเด็กๆมี2ต้นเด็กๆช่วยครูหญิงนับสิคะว่ามีต้นไม้2ต้นจริงหรือเปล่า1 2ต้นไม้กี่ต้นคะ2ต้นและเด็กๆสังเกตเห็นตัวเลขไหมคะตัวเลขคือเลขอะไรคะเลข2ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพต้นไม้ในภาพนี้มีต้นไม้กี่ต้นคะ3ต้นเดี๋ยวเรามานับจำนวนต้นไม้กันนะคะว่ามี3ต้นจริงหรือเปล่า1 2 3ในภาพนี้มีต้นไม้กี่ต้นคะ3ต้นและเด็กๆสังเกตตัวเลขสิคะว่าเลขอะไรคือเลขอะไรลูกเลข3นะคะในภาพนี้จะมีต้นไม้3ต้นและมีตัวเลข3ค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นไม้ในภาพนี้มีต้นไม้กี่ต้นคะ4ต้นเด็กๆช่วยครูหญิงนับด้วยนะว่ามี4ต้นจริงหรือเปล่า1 2 3 4ในภาพนี้มีต้นไม้4ต้นค่ะและเด็กๆคะลองสังเกตตัวเลขสิคะว่าตัวเลขคือเลขอะไรคะเลข4ค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆจะมีต้นไม้4ต้นและมีตัวเลข4ค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆเป็นภาพย่อยนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคือเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือเลข1ครูหญิงจะนำเลข1ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข2ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือเลข2ครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข3นะคะนี่นะคะก็คือเลข3ครูหญิงจะนำเลข3ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข4ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือเลข4ค่ะครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้กระจายเกมการศึกษาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆครูหญิงจะสาธิตการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์กับตัวเลขให้เด็กๆดูนะคะครูหญิงจะเลือกภาพต้นไม้ที่มี1ต้นและเลข1นะคะครูหญิงจะนำมาวางด้านบนแบบนี้เลยค่ะต้นไม้ของคุณครูมีกี่ต้นคะ

0: เด็กๆ1ต้นและตัวเลขคือเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 1ใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงจะหาภาพย่อยที่เป็นเลข1เด็กๆช่วยครูหญิงหาสิคะว่าเลข1อยู่ตรงไหนบ้างเลข1เลขนี้ใช่ไหมคะใช่มั้ยคะครูหญิงจะนำมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงจัดหมวดหมู่เลข1ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาอีกสิคะว่าเลข1อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครูหญิงจะนำเลข1มาวางชิดติดกันแบบนี้เลยแบบนี้ถูกต้องไหมคะเลข1ของเราหมดยังคะเด็กๆหมดแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเล่นเกมจัดบวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆหาเลข1ให้คุณครูก่อนค่ะวางได้เลยค่ะต่อไปภาพย่อยเลข1อยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงนี
0: ้เลข1หันถูกไหมคะถูกค่ะตาวางเลยค่ะต่อไปเด็กๆจะต้องหาเลขอะไรคะ
1: เลข2
0: น้องเกดอันนี้เลขอะไรลูกสองวันได้เลยคิดติดกันได้ไหมคะไม่ได้แล้วเด็กๆลองหาภาพย่อยเลขสองตัวเลขเลขสองไหนคะถูกต้องต่อไปเด็กๆหาต้นไม้สามต้นและเลขสามนำมาวางเลยค่ะอันนี้เลขอะไรหนู
1: เลขส
0: ี่ยังไม่ได้เรียงระวังไว้ก่อนน้องมีอาขาวางเกมไว้ตรงกลางนะคะเลขสามอยู่ที่ใครคะอยู่ที่น้องขนุนนำมาวางเลยด้านนี้ค่ะลูกด้านนี้ค่ะต่อไปเลข3อยู่ตรงไหนคะวางได้เลย

0: รวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับหมวดหมู่ได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตสิคะเลขอะไรคะเลข1มีต้นไม้กี่ต้นคะ1ต้นแล้วเด็กๆจับหมวดหมู่เลข1ถูกต้องเลยต่อไปเราดูสิคะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 2เลข2มีต้นไม้กี่ต้นคะช่วยคุณครูนะ1 2 2ต้นใช่ไหมคะเด็กๆจับหมวดหมู่เลข2ได้ถูกต้องเลยต่อไปมีต้นไม้กี่ต้นคะ
1: 3ต
0: ้
1: น
0: 3ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3เด็กๆจับหมวดหมู่เลข3ถูกต้องไหมคะถูกต้องและต่อไปค่ะมีต้นไม้กี่ต้นคะ
1: 4
0: 4ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4เด็กๆจับหมวดหมู่เลข4ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกวียนใส่ตะกร้าค่ะ

0: เด็กๆคะครูอิงจะให้เด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์
1: ตรงนี้ค่ะ
0: นำมาวางเลยตรงนี้วางตรงไหนคะน้องแก้มใสลองสังเกตที่รองเท้าเราอยู่ตรงไหนรองเท้าและคนอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงมุมด้านนี้ใช่ไหมลองวางดูสิคะลูกตรงที่มุมด้านนี้ถูกต้องค่ะมีภาพอะไรอีกคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะแล้วนำมาวางนกอยู่ตรงไหนคะน้องสแตมป์วางได้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องและมีภาพอะไรอีกคะมีภาพอะไรอีกลูกน้องอ้อมฟองได้ภาพอะไรคะลองดูภาพที่สมบูรณ์สิคะว่าหนูจะต่อตรงไหนใช่ค่ะใช่ไหมบัวรดน้ำเราหายไปแต่ว่าไม่ถูกต้องเด็กๆจะต้องหาภาพที่เป็นภาพบัวรดน้ำก่อนวางได้เลยค่ะถูกต้องและเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพในด้านนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยและมีภาพไหนอีกคะถูกหรือเปล่าคะต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวางได้เลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์และภาพตัดต่อที่เด็กๆนำมาวางเด็กๆวางได้ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนำเกมไปเปลี่ยนนะคะ

จะให้เด็กๆเล่นเกมจับหมวดของภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขค่ะเด็กๆช่วยพิมพ์หาเลขหนึ่งมาแล้วมาวางได้เลยแล้วภาพย่อเลขหนึ่งอยู่ไหนคะเลขหนึ่งอีกหนึ่งเลขอยู่ที่ใครคะต่อไปเด็กๆคะเลขสองเลขสองอยู่ตรงไหนคะลูกนำมาวางได้เลยค่ะ

0: น้องกวินขาลองวางตัวเลขให้คุณครูดูสิคะมีเลขอะไรบ้างต่อไปเลข3ค่ะเด็กๆเลข3อยู่ไหนคะน้องขนมหวานเอามาวางได้เลยค่ะและตัวเลขเลข3ที่ใครคะทับย่อยอีก1เลขค่ะอยู่ไหนน้องกวินจะมาวางเลยต่อไปเลข4หลักอยู่ที่ใครคะที่มีภาพต้นไม้น้องออต้นด้านนี้ค่ะถูกไหมคะลูกไม่ถูกถามไหนนะคะและเลขสุดท้ายเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆต้นไม้มีกี่ต้นคะ
1: 1
0: ต้นและเด็กๆจัดหมวดหมู่เลข1ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตสิต้นไม้มีกี่ต้นคะ
1: 2
0: ต้นช่วยผู้หญิงนับ1 2และเด็กๆจับหมวดหมู่เลขอะไรคะ
1: 2
0: เลข2และภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นไม้มีกี่ต้นคะ
1: 3
0: ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับคุณมี3ต้นหรือเปล่า1 2 3และเด็กๆจับหมวดหมู่

ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมจัดบทหมู่ภาพสัญลักษณ์ตัวเลขค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-11

0: DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เป็ดน้อย
3: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

Hmm?

ามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
5: Hoo hoo hoo hoo

Huh? Huh?

เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่ง

0: อันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได
1: ้แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลยหยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยรีบๆคนเร็วๆๆๆๆอุ๊ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: คร
1: ับพอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอามาเร็วมา
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ 6. หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่ชนะเอาเลยเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จไปแล้วหนึ่งท่านครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไง
2: ไป
1: เรื่อยๆไปทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
2: ปุ๊บ
1: กดปุ๊บเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีก1รอบเอาป่ะล่ะสู้ป่ะล่ะ
4: สู้
1: นี่สู้ป่ะล่ะ
4: สู
1: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จก่อนนะฮะ
2: เอาเลย
1: ครับกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยนำเฮ้ยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ6

0: ส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
1: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
1: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
1: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไหมเลือดไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
1: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นภาษาของคุณที่คุณบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
0: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
1: ก็เลยไม่โหด
0: ไม่โหดใช่ไหมลูก
2: ไม่โหด
0: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
2: ไม่มีเลย
0: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
1: ัง
0: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหมฮะ
1: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะ
0: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
2: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
2: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
2: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู
0: ่
3: ไงพี่ชายก็จะเก่งกว่าไงแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทําและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทําให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญ ด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
0: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุ่นนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วมาแล้วคุณแม่ดูนะฮะ
1: เตรียม
0: เค
1: น้องวนมา
0: วนมาวนมาเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
1: อ่ะน้อง
0: ไปมาคนนี้ไปไงดีวะ
1: ตาตาไปยาวก่อนจากรถพยาบาล
0: นี่นะครับ
1: ตรง
0: ตรงไป
1: เลี้ยว
0: นี
1: ่เลี้ยว
0: ดี
1: งั้น
0: 5นาที
1: นะครับ5นาที
0: ไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
1: แปะคุณนุ่นๆๆ
0: ตรงนี้ไปๆๆนี่เอาล่ะดูนะฮะ
1: ไปไป
0: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
1: ปะต่อเลยตรงเดี๋ยว
0: เฮ้ย
1: ตรงค่ะ
0: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอฮะนี่ไง
1: โอเคอีกอันนึง
0: ไปเยี่ยมไปไหนๆเอ้ยเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่9แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
1: โอเคไป
0: นู่นๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ง่วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
1: จากรถพยาบาล
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
1: โอเคต้อง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
1: ่
2: ะ
1: แม่ก็งงเหมือนกัน
0: เออ
1: ตำแหน่ง
0: หึบ
1: อ่ะ
0: หึบ
1: 8นุ่ง
0: ไปไป
2: เลเวล9
0: เอาล่ะครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
1: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวเตง
0: นี่ครับ
1: เลี้ยว
0: เลี้ยว
1: ตรง
0: ตรงหึหึ
1: ไป
0: ไปเล่น
2: สวัสดีค่ะน้องแดดพี่สิบ
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: สิบห้าน
1: ี
0: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องแดดพี่สิบ
1: โอเค
0: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเลเวลไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล้วเล่นไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
1: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนตอนนั้น2อันเลย
0: จริงครับคุณแม่ครับบึ้บไปยังยังเฮ้ยตายอุ้ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
1: โอเค
0: ไหวไหมอ่ะ
1: ได้เลยต้องเช็คอันนี้
0: ครับไป
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไป
2: จีบสามแล้วมัน
0: จีบสามแล้วเอาล่ะผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
1: ต้องเดี๋ยวนอน
0: เ
1: ดี๋ยว
0: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่ฮะ
1: ง่วงอีกอันนึง
0: ง่วงอีกอันนึง
1: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
0: เฉียบ
2: ได
0: ้เยอะ
2: ด้วยได้สอง
1: 13แล้ว
0: 13แล้ว
2: อะไรก็ต้อง14
1: ครับ
0: เวลาครับเวลาครับ
1: โอเค
0: เหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่ขี้ขาดมากมาญี่ปุ่น
2: อะไรดาที่15
1: ค่ะ
0: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
1: อย่าลืมเนาะ
0: อ
1: ีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายสุด
0: พึ่งไม่ใช่
1: นอน
0: นอนนะฮะ
1: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้ว
1: นอน
0: ฟ้าสุดฟ้าสุด
2: นอนเหรอ
0: มึงง่วงนอนเหรอคะ

0: ของนิปุน
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วอ่ะน้องนิปุนมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกครูนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่ปู่นี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่
0: 10เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้มั้ยฮะ
2: สู้ครับ
0: เอ้ยสักหน่อยป่ะล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้ ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมีฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์เทมีมาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
0: ตรงเอาแล้ว
1: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
0: ไป
3: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากลูกโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วๆๆๆๆโ
0: หสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: อ่าโค้งได
3: ้โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: ฮะเฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไปมามามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
3: ลงๆๆๆๆ
0: ค
3: ุ
0: ณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
3: ปึ๊บคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอน
3: นอนนอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกตรงวิ่งเร็วตรงวิ่งเร็ว
0: เก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้โหอาร์เทมีก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติสนะ
3: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอ้า
3: เอาคุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
0: ทันนะ
3: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมป้องเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วพอแป๊บนึงปุ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่
3: ตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งว่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: ปุ๊บผ่านมาเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับอุ้ยไปนี่เร็ว
3: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้ว
3: นะครับตรงเลยคุณ
0: ตรงมีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะ
3: นั่นแหละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตร
3: งไม่ถูก
0: ก็ลุ้นเนอะ
3: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตี๋ยวพุ่ง
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
3: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วอีก2นาทีแล้ว
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
3: ลงลูกลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
3: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนอีกฝั่งหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้ง

0: ของเราต้องวิ่ง14ละ
1: เอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไปไป
0: คุณ
1: ไปคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
0: ไป
1: แล้ว
0: ลูกโค้งเหรอลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
1: เร็วๆโ
0: ค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
1: เร็วๆ
0: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งหลังโค้งโค้งตรง
1: ไปเลย
0: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
1: เร็ว
0: ตรงตรง
1: เร็ว
0: แล้วโค้ง
1: อะไร
0: กดไปละคุณ
1: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมา
0: เก่งไหม
1: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
1: กับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
3: wow.
1: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากๆนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
0: มีคุณรับ
1: มีคุณรับ
0: ขอบคุณครับยัง
1: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
1: ่
2: ร
1: ู้ไม่รู้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
0: ขอบคุณครับยัง
1: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยมามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม
1: ่ๆครับ
4: ดีค่ะ
1: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับแล้วทางคุณอาแทมมี่นะครับ
5: สนุก
1: วันนี้มาเป็นไงบ้าง
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
1: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
6: สนุกครับ
1: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับสามอันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วต้องเล่นตกข้างด้วยนะฮะหนังสองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับ
2: เอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยได้เลยสักหน่อย
0: เฮ้ยโยก
2: ไปโยกไปถือให้หน่อยเดี๋ยวถือให
0: ้หน่อยถือให้หน่อยคุณจัดไปจัดไปเลยนั่นเลยคุณตะกัน
4: หน้าหน้า
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะ
2: ครับ
1: มามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลา

0: ีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยแล้วด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 นค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:15 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเนี่ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลงซ้ายลงขวาบ้างอย่างนั้นเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาริตั้ง8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: คานได้แล้วค่ะคานได้คล่องแล้วค่ะคานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
2: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: ันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: นอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
2: เรื่องของฟันซี่แรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค่ะฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด
2: โอเค
3: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะ
4: ลูกกี่แล้วนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
3: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาลีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
3: อืมแล้วเช็ดทำความตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
3: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะ1คือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
3: ้
1: ว
3: ใช้กับเป็นยาง
1: ใช่ไหมคะเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
3: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
3: สันเหงือก
1: ลิอา
3: ลิอาค่ะตรงนี้ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มเหรอคะ
3: ค่ะมันจะหนุนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะ

0: ขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกัดน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
1: ให้เขาไปเลือกเอง
0: แน่นอน
1: ลายแบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
0: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
1: ่ค่ะ
0: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
1: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
1: ค
0: ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
1: โ
0: ดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปกให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
1: ะ
0: นะคะ
1: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
0: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
1: ค่ะ
0: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
1: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
1: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสู่ฟันซี่แรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุธหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่าง
2: น
3: ี้ไหม
2: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
4: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามี คนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ค่ะดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นทีนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมไฟตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมาม
3: าถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
3: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
3: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: แล้วก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ช่ไหมครับ
1: สนใจใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องสนยังไง
3: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้นะคะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลแต่ป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งครับ
5: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีก

0: ก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะน
1: ะ
0: หรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
2: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรสทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
3: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
2: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะจากในแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมาก
1: ปีครึ่งครับ
0: ปีครึ่งเองนะคะจริงๆอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำปรึกษากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วเรามีทั้งรักษาโรคด้วย
0: ค
1: ือคนมักจะมองว่าศัลยกรรมตกแต่งคือเราเสริมสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานรักษาโรคนะครับเราเรียกว่าเสริมสร้างมีเสริมสร้างและเสริมสวยนะครับก็คือเราถ้าในรามาธิบดีเราเนี่ยเราเสริมสร้างสัก 70% นั่นคือรักษาคนไข้ที่เป็นโร
0: ค
1: ต่างๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทนึงก็คือมีส่วนหนึ่งสัก 30% เป็นเสริมสวยครับก็เข้ามาปรึกษากันได
0: ้นะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นต้องเสริมสวยนะก็เลยทำตกแต่งให้มันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุดกับเรื่องเสริมสวยก็อันนี้ถามได้เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าไปเสริมสวยไม่ได้แต่ถามไว้เผื่อจะเสริมสวยในโอกาสหน้าได้มาก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอปุ๋ยช่วงนี้แผนกสูตินรีเวชอาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องภายในของผู้หญิงถามได้เลยเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางมากเวลามีคำถามเนี่ยคุณหมอที่เป็นโรคอื่นๆก็จะตอบไม่ได้ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้นะคะแล้วคำถามที่คุณผู้ชมจะถามผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยตามนี้นะคะคุณผู้ชมเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้ละแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
2: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีนสเตทควอรันทีนกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้ไปประเมินให้ใช่มั้ยคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีคำถามระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพศินก่อนนะคะคุณพศินบอกว่าอายุ36ปีนะเมื่อเทียบกับเขาบอกว่านิ้วเนี่ย ี่ยเบี้ยวคือนิ้วเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นแบบนี้ศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกันมองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยว
1: ครับ
0: เขาทำกันได้ไหมคะ
1: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวานะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได
0: ้
1: นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย์
1: อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได
0: ้
1: ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลย์เนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าติดตามอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณอรุณีนะคะบอกว่าอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะบอกว่าคุณแม่สามีเนี่ยอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันมีไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการขัดเบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยาโมนูโรนะคะค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไรคะ
2: เป็นยาปฏิชีวนะชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือบ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหายหายคิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี้ยก็มาตรวจเถอะค่ะจะได้หาสาเหตุ
0: ค่ะนะคะอันนี้คือรอโควิดหายก่อนได้หมายถึงว่าโควิดซาก่อนนะคะไม่ได้ติดเชื้อเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะหลักๆมีคำถามอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับความสวยความงามหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะคะจันบอยบอกว่าคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย5ทุ่มถึงเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
1: อ๋อ
0: โลลาซิแปมใช่ไหมคะ
1: ค
0: นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
1: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆนอนน้อยอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
1: ถ้าสมมติอายุไม่มีโรคประจำตัวแล้วพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็จะทำให้ความดันขึ้นได
0: ้
1: ถ้าเป็นเบาหวานก็จะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวนะครับเราไม่ได้ให้ทานทุก
0: ตลอด
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าอนอน5ทุ่มแต่พอถึงเวลาตี3ตี4มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือไบโอโลจิคอลคล็อกนะครับก็คือมันก็ ร่างกายจะรู้ละจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมง
0: ครับค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการกันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะทางเรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำคอออกมาเป็นสี

0: เหลืองนะคะต้องขากสเลตตรงนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอไม่น่าจะใช่ปอดและผมไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าด้วยรับยามากินเนี่ย1อาทิตย์แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปหาหมออีกครั้งอยากทราบว่าเสมหะที่มีสีเหลืองมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์ดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนแบบมีเสมหะในทุกเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลยเป็นอะไรได้
1: หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดหรือเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่าตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนา
0: ะ
1: แล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอ
0: ัน
1: เนี้ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
0: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร่
2: ครับก็ปกติแล้วถ้าจะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริม
0: ความงาม
2: นะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18ปีขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผล2 อย่างก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคืออวัยวะหรือว่ากระดูกใบหน้าเนี่ยยังโตไม่เต็มที่นะครับกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยก็ต้องอายุสักประมาณ 16-18 ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเผื่อๆไว้สัก18นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเด็ก18เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจผ่าตัดด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็คือสามารถเซ็นยินยอมผ่าตัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้รีบก็แนะนำว่าประมาณ18
0: อดทนอีกนิดนึงนะตอนนี้อายุ15แล้วอีก3ปีนะคะจะเป็นสาวเต็มตัวทีนี้จะได้รู้แล้วเอ๊ะมันควรจะต้องเติมอะไรยังไงด
2: ี
0: อาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมกรณีของการเสริมความงามหลายคนน่ะเวลาไปทำจมูกแล้วจะบอกอุ๊ยเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่3ที่โอ้โหบางคนเป็น5
2: ครับ
0: หมายความว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราทำจมูกในครั้งแรกแล้วถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วมันสามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
2: ์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำด้วยวิธีไหนนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิธีที่แพร่หลายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือใส่ซิลิโคนเสริมให้ดั้งจมูกสูงขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยปกติเราต้องยอมรับว่าซิลิโคนมันเป็นสารแปลกปลอมนะครับมันอาจจะดูสวยในช่วง 3-5 ปีแรกหรือ10ปีแรกแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผิวหน้าเราจะบางลงนะครับเราจะทำให้เห็นซิลิโคนชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยชอบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาแก้กันอันนี้คือถ้าเราใช้ซิลิโคนหรือว่าวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหูแบบที่เราเคยได้ยินกันหรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราทำจมูกด้วยอวัยวะหรือกระดูกอ่อนของเราทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็จะน้อยนะครับป
0: ั
2: ญหาในที่นี้หมายถึงว่าการติดเชื้อการทะลุนะครับของตัวซิลิโคนหรือสารแปลกปลอมก็จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเราเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ต้องเจ็บตัวอีกหนึ่งที
0: ่
2: ในการที่จะไปเอากระดูกอ่อนมาไม่ว่าจะเป็นที่หลังหูหรือว่าที่หน้าอกเพราะว่าถ้าจะเอากระดูกอ่อนซี่โครง
0: ต้องใช้โครงใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้วก็เรื่องการผ่าตัดพอต้องไปเอา เนื้อเยื่อมาจากหลายที่เนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเราก็สามารถทำยาชาได
0: ้
2: คือมันก็คือความยากง่ายจะต่างกันนิดหน่อยก็สามารถเลือกได
0: ้นะด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในยุคนี้นะคะมา

0: ที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คำถามค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะมีคุณสุจิตราอายุ69ปีนะคะน้ำหนักคือ55นะคะสูง150บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคืนจะปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยจะนอนหลับตอนเที่ยงคืนเพราะว่ารอให้ปัสสาวะก่อนนะคะแต่จะปวดอีกทีพอเข้านอนเนี่ยตีสามมาแล้วแล้วก็ปัสสาวะอีกประมาณ 2-3 ครั้งเป็นผื่นภายนอกช่องคลอดด้วยเภสัชกรแนะนำให้ใช้ยาล้างช่องคลอดลดอาการช่องคลอดแห้งถามว่ายาจะช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งได้จริงไหมคะจันปุ๋ยคะ
1: อันดับแรกนะคะว่าเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกำลังจะนอน
0: อันนี้ถือว่าไม่ปกติไหมคะ
1: ไม่ปกติค่ะคนเราไม่ควรที่จะหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาสาเหตุเนาะก็แนะนำว่าหลังโควิดมาตรวจนะคะก็จะมีแนะนำว่ามาตรวจที่นรีเวชก่อนแล้วก็จะได้มาตรวจที่คลินิกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะและสัญญกรรมซ่อมเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก
0: ัน
1: คือนอนไม่หลับเราก็เลยต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าหลับไปแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องให้คนไข้ช่วยจดนิดนึงค่ะว่าแบบดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะตอนไหนอย
0: ่
1: างเช่นบางคนอาจจะตอนก่อนนอนมีความเชื่อว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเป็นลิตรไม่แปลกค่ะเพราะว่าไตดีเนาะก็เลยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะส่วนช่องคลอดแห้งทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ไหมได้นะคะซึ่งวิธีการรักษาณปัจจุบันในทางการแพทย์เรานะคะก็คืออันดับแรกเราอาจจะให้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะแต่การใช้ยาล้างช่องคลอดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณเภสัชหมายถึงเป็นยาสำหรับบีบเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าเป็นน้ำยาอื่นๆในการส่วนล้างซึ่งเราไม่แนะนำให้คนไข้ส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวยาเอสโตรเจนเนี่ยอันนี้ต้องเป็นแพทย์สั่งนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเองตามร้านขายยาก็จะเป็น vaginal moisturizer อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้
0: หมายถึงว่าตัวยาตัวนั้นคือเป็นแค่ทา
1: ก็คือเป็นค่ะเป็นเจลนะคะสามารถใช้ได้ทุก3วันก
0: ็
1: จะช่วยได้แล้วก็ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเลเซอร์ทางช่องคลอดก็คือช่วยรักษาการช่องคลอดแห้งได
0: ้ค่ะ
1: นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มว่าเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาการปัสสาวะบ่อยก็จะแย่ลงเช่นกัน
0: นะคะอันนี้คือรอให้โควิดซาแล้วอันนี้ก็มาตรวจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะคะอันนี้เป็นท่านเดียวกันไหมคะที่ถามมานะคะบอกว่าอ๋อท่านเดียวกันนะมาที่คำถามต่อไปบอกว่าเวียนหัวมา10วันนะคะเป็นตอนเช้าเคยไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี้นะคะอาจารย์1เม็ดเช้ากลางวันเย็น3เวลาแล้วก็มีอีกตัวนึงร่วมด้วยกินยาแล้วมึนหัวเหมือนจะวูบๆเลยลดยาเองเหลือกินแค่เช้าเย็นมีคนแนะนำให้กินใบแปดกล้วยแบบสารสกัดด้วยเช้ากลางวันเย็นอยากทราบว่ายาที่กินอยู่เนี่ยควรกินอย่างไรอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่ว่าไปหาเภสัชนะคะเภสัชกรบอกว่าต้องกินเป็นเดือนจริงไหมยาขอขยับคำถามขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี
1: ้คือตัวเซอร์กับเบต้าฮิสซินเนี่ยน่าจะต้องให้คุณหมอทางด้านหูคอจมูกเป็นคนปรับยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมีอาการเหมือนจะวูบอะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได
0: ้
1: นะคะอาจจะต้องมีการปรับยานะคะแล้วก็ดูตามอาการนั้นๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วรบกวนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้ของรามาธิบดีก็มีเทเลเมด
0: ค่ะ
1: ก็คือสามารถคนไข้สามารถสอบถามได้แล้วก็คุณหมออาจจะติดต่อทางเป็นเทเลเมดิซีนไปแล้วก็สามารถส่งยาได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปซื้อยาทานเองเนาะไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะคุณเคทนะคะบอกว่าตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็น ASอาจารย์รู้จักโรคนี้ไหมคะบอกว่าฉีดเคมีบำบัดได้เข็มที่8แล้วนะคะแต่ไม่อยากฉีดเลยเพราะว่าหลังฉีดจะเพลียมากไม่มีแรงเบื่ออาหารหมดแรงเฉาไปเลยต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีขึ้นและถ้าฉีดไปนานๆเนี่ยจะมีอันตรายมากไหมหมอบอกว่าต้องฉีดถึง6เดือนค่าอักเสบอยู่ที่63น่าจะเป็นเรื่องของเคมีถ้าไทยพูดโดยทั่วไปอาจารย์คะเรื่องของการทำเคมีบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องฉีดจำนวนเท่านี้มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้าง

0: เวลาที่เราต้องรับเคมีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์ครับก็จริงๆแล้วกลุ่มยาเคมีบำบัดเนี่ยก็เราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นยารุนแรงนะคร
0: ับ
1: AS ที่รักษาอยู่นี้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งก็ยาเคมีใหม่ๆก็อาจจะมีส่วนที่จะช่วยรักษาได้แต่ว่าฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให
0: ้
1: เพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายกลุ่มมากเลยครับแล้วก็กลุ่มใหม่ๆก็พยายามที่จะสร้างออกมาเพื่อลด side effect หรือว่าลดผลข้างเคียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำว่าถ้าทนได้พอทนได้ก็จะแนะนำให้ได้ไปจนจบการรักษา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะแล้วสิ่งที่มันตามมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีข
1: ึ้
0: นใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอยู่อันนี้จะดีเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่ามีประวัติอะไรยังไงนะคะแล้วคุณหมอจะได้ปรับได้นะคะมีคุณผู้ชมฝากสวัสดีอาจารย์หมอนะคะคุณรัชนีคุณสุทธิรพลและคุณกมลธรด้วยขอบคุณนะคะหลายคนกดแชร์รายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะสดแบบชนิดที่เรียกว่าคุณผู้ชมถามมาอาจารย์ตอบทันทีวันนี้อาจารย์หมอปุ๋ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะภายในของสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชมถามวันอื่นเนี่ยจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากแล้วก็อาจารย์หมอบอยเป็นเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสวยความงามก็ถามได้นะคะมีคุณมนัสนะคะอายุ35ปีบอกว่าถ้าเราปากแหว่งจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกมานะคะอุบัติเหตุอะไรสามารถศัลยกรรมลบรอยแผลได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งแผลเป็นนั่นแหละนะครับก็คือก็จะมีเข้ามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าแผลเป็นเนี่ยถ้าจะมาดูเรื่องการลบรอยแผลเป็นหรือว่ารักษาให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนหรือว่าคุณหมอที่จะต้องพี่ตรวจเนี่ยจะต้องตรวจก่อนว่าแผลเป็นเนี่ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับแผลเป็นที่มันมีความดึงรั้งดึงให้อวัยวะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ควรจะอยู่ปกติมันบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าสมมติแผลเป็นแค่รอยเล็กๆน้อยๆก็อาจจะรักษาด้วยอันอื่นที่ไม่ต้องการผ่าตัดเช่นเลเซอร์หรือการใช้ทาครีมทาสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถึงขั้นถ้าใช้คำว่าปากแหว่งก็อาจจะแปลว่
0: า
1: แผลน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: น่าจะมีหายไปหรือว่ามันอาจจะสร้างความผิดรูปในรูปปากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มาปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะคือคุณหมอต้องได้เห็นเนาะว่าลักษณะแผลที่เป็นอยู่อ่ะแผลเป็นแบบไหน
1: แต่ปกติเราจะบอกคนไข้ว่าแผลเป็นเนี่ยเรารักษาให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกับไม่เคยเป็นแผลเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: อาจจะต้องเห็นรอยบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้คุณมินรานะคะถามมาทางแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าวันไหนไม่พ้นจมูกด้วยอวามิสนะคะจะมีลักษณะเสียงเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยอยากถามว่ายาพ่นเนี่ยเราใช้ได้ทุกวันตลอดไปเลยไหมคะหรือควรใช้อย่างไรดีจึงจะถูกต้องคะอาจารย์ได้พอได้ไหมคะยาพ่น
1: พอได้อวามิสก็ไม่ได้เป็นยากลุ่มที่รุนแรงมากค
0: ่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการได้ดีนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆนะคร
0: ับ ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แบบส่งผลอะไร
1: ส่งผลอะไรมาก
0: นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายท่านน่าจะใช้อยู่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าผมมีถามเรื่องโควิดด้วยนะคะ นะคะแล้วก็มีบอกว่าอายุ62นะคะเป็นเพศหญิงเป็นนิ่วในไตนะคะขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงแต่คุณหมอให้ยาลดความดันและกินก่อนนอนนะคะได้ไหมคะทานต่อเนื่องจะเป็นอะไรไหมนะคะหมายถึงว่าเป็นนิ่วในไตแต่ว่าต้องทานยาที่เป็นยาลดความดันเนี่ยหลายคนชอบถามค่ะอาจารย์ว่ายาลดความดันเนี่ยทานต่อเนื่องทานตลอดไปเนี่ยหลายเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเป็นความดันเราต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยตัวเองเป็นนิ่วในไตด้วยเราบอกว่าถ้าทานยาลดความดันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไตไหม
2: อ๋อคิดว่าไม่น่ามีผลนะคะน่าจะดีกับไตด้วยซ้ำเพราะว่าการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็คือเป็นการถนอมไตไปในตัวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะคะส่วนนิ่วเนี่ยเนื่องจากขนาดมันเล็กมาก

0: คุณหมอคงให้ตรวจติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นก็คงอาจจะสังเกตได้แต่ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมาสลายนิ้วทีหลัง
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถที่จะทานยาต่อเนื่องได้และอีกหนึ่งคำถามคนชอบถามว่าเวลาความดันดีขึ้นแล้วลดยาเองได้ไหมคือไม่กินแล้วได้ไหมคะอาจารย์
0: อันนี้เนี่ยคือควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่ะ นอกจากการกินยาก็คือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารไม่ให้ทานอาหารเค็มเกินไป หรือว่าควบคุมระดับของไขมันนะคะ ถ้าสมมติว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยค่อยๆลดระดับยาลง ก็อันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันกลับมาในระดับที่ควบคุมได้อาจจะลดยาได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณหมูน้อยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะมีอาการปลายนิ้วชาตอนนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วหัวแม่มือยุบตัวแล้วถ้าปล่อยไว้โดยไม่ผ่านนอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคะจันบอยพอได้ไหมคะ
2: อันนี้ได้อยู่ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอายุมาใช่
1: ไหมไม่ได้บอกอายุเลยค่ะอาจารย์
2: ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือนะครับก็มักจะเป็นในผู้หญิงนะครับก็คือพอผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้งานมือมาตลอดเนี่ยปกติมันจะมีผังผืดบริเวณข้อมือที่ไปกดรัดเส้นประสาทได้นะครับถ้าตามนี้คือถึงขั้นว่าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือมันรีบแล้วนะคร
1: ับมันยุบตัวไปก็คือมันรีบใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆก็แนะนำผ่าตัดครับก็แปลว่ามันไม่สามารถด้วยไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะครับ
1: อาจารย์ถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่
2: เป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีดยาชานะครับแล้วก็หลักการผ่าตัดก็คือไปเขาเรียกว่าไปตัดไอตัวผังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออาการที่จะดีขึ้นก็คือเรามีแรงในการจับของดีขึ้นกับเรื่องการชาปลายนิ้วก็จะดีขึ้นนะคร
1: ับ ค่ะนะอันนี้คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคุณหมูน้อยยังไงไปพบคุณหมอนะคะไปที่คำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้อถามมานะบอกอายุ59ปีบอกว่ามีอาการเจ็บนิ้วชี้คุณหมอบอกว่าเอ็นอักเสบแต่ไม่มีแผลนะคะตอนนี้เริ่มแดงปวดช้ำโอ้โหเป็นมา3เดือนเลยบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ครีมร้อนเย็นทาแช่น้ำอุ่นตอนนี้ก็ยังแช่อยู่แต่การแย่ลงนะคะเวลางอก็งอได้ไม่สุดแต่พอขยับนิ้วได้นะคะเอานิ้วมือลงแบบเหยียดตรงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็ครับคือถ้าให้ดูจากตำแหน่งที่แล้วก็ประวัติที่เล่ามาแล้วก็อายุนะครับถ้ารักษาเอ็นอักเสบมานานแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจและให้คุณหมอเขาเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะอีกอันที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับข้อนะครับข้อกระดูกนิ้วมือนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นกันเยอะพอสมควรก็เป็นกลุ่มข้ออักเสบนะครับถ้าบอกว่ามีอาการขยับนิ้วยากด้วยงอไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคข้อที่เขาช่วยดูให้นะครับ
1: ค่ะเนาะอันนี้
2: ก็ควรจะนำมาตรวจเพิ่มเติม
1: ค่ะคือเริ่มแดงปวดช้ำแล้วเป็นมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในภาวะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
2: ครับก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกนะถ้าสมมติว่ามาไม่ได้หรือไม่สะดวกใจมาเรามีเทเลเมดิซีน
1: ค่ะ
2: โทรเข้ามาทำลงนัดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะโทรไปอาจจะแบบวิดีโอคอลกันนะครับถ้าสมมติว่ามีนิ้วมีปัญหาก็อาจจะให้คุณหมอเขาดูตรงนั้นเลยจากวิดีโอคอลนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะพอแนะนำได้คร่าวๆนะครับอ
1: าจารย์ค่ะเทเลเมดนี่เรามีทุกแผนกเลยไหมคะ
2: เออครับมีทุกแผนกโดยเฉพาะในวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็สนับสนุนให้มีเทเลเมดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะเราไลฟ์สดคุณผู้ชมก็ถามคำถามได้นะคะคุณกมลธรบอกว่าตอนนี้อายุ48ปีนะคะสูง155หนัก69บอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนตอนนี้รู้สึกเหมือนเข้าวัยทองนะคะเดือนที่แล้วรอบเดือนไม่มาแต่ว่าเดือนนี้รอบเดือนมา12วันเลยผิดปกติไหมคะคือตอนนี้เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับด้วยใจชอบสั่นแน่นหน้าอกเวลาที่จะทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดที่ขมับ โดยเฉพาะที่บริเวณท้ายทอยก็ปวดต้องทำอย่างไรคะไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะจากอาการอาจารย์คะ48นี่เข้าวัยทองได้แล้วเหรอคะ
0: ก็อาจจะได้ค่ะคืออายุก็อาจจะได้อยู่เพียงแต่ว่าวัยทองเนี่ยลักษณะของประจำเดือนคือจะค่อยๆห่างขึ้นแปลว่าอาจจะ 2-3 เดือนมาทีแต่ว่าการที่ประจำเดือนเนี่ยมานาน12วันอันนี้คือไม่ปกตินะคะก็คือแนะนำว่ามาตรวจนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเลือดออกเยอะจริงๆอันนี้ก็มาตรวจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันหยุดไปแล้วอาจจะรอหลังจากประมาณเดือนพฤษภาคมมาตรวจก็ยังได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์สำหรับสัญญาณของคนที่จะเข้าสู่วัยทองซึ่งแน่นอนว่าอายุแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะหมดเร็วบางคนอาจจะหมดช้าแต่เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าอันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณของวัยทองมาแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเขารับมือกับวัยทองนี่มันจะต้องเจอกันเกือบจะทุกคนนะคะ
0: ก็คือโดยทั่วไปผู้หญิงไทยนะคะเข้าวัยทองที่อายุประมาณ51ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอาจจะต้องถามคุณแม่หรือพี่สาวค่ะเข้าวัยทองประมาณอายุประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็คือเราก็คาดเดาได้ก็อายุประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนก็คือประจำเดือนเริ่มมาไปไปนะคะแปลว่าเริ่มห่างขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะอาจจะไม่ได้มาทุกเดือนนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คืออาการก็อาการวัยทองเนาะที่เขาชอบแซวกันแบบมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นหรือบางคนอาจจะมีรบกวนชีวิตประจำวันนอนไม่หลับนะคะหรือบางคนช่องคลอดแห้งอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของวัยทองนะคะ
1: ค่ะทีนี้การที่พอเราเกิดวัยทองหลายคนบอกว่าพอเป็นวัยทองแล้วเนี่ยสามารถรับฮอร์โมนได้ไหมคะทุกคนเลยแล้วเราสามารถจะทานฮอร์โมนไปได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนอย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวัยทองเดี๋ยวฉันก็แก่แล้วฉันช่างมันไม่อะไรแต่บางคนโอ้ยไม่ได้แบบอยากจะยังสวยอยากจะแบบมีอารมณ์ดีๆไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์
1: ทำไมคนหมดเป็นวัยทองเร็วเนาะแล้วก็ยังรู้สึกเฮ้ยเพื่อนฉันยังแบบสวยอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะสามารถรับฮอร์โมนได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีข้อห้ามข้อเฉพาะอะไรไหมคะ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมให้ฮอร์โมนใช่ไหมคะให้เกือบทุกรายแต่ว่าพอเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมันก็จะมีในการที่ให้ฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็เพิ่มความเสี่ยงต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันคือเราให้เมื่อจำเป็นนะคะจำเป็นในแง่ที่มีวัยทองที่ก่อนอายุอันควรนะคะหรือว่ามีอันค่อนข้างมากซึ่งรบกวนชีวิตประจำวันเช่นบางคนนี่แบบหงุดหงิดมากเหงื่อแตกมากแบบนอนไม่ได้เลยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ในการให้ฮอร์โมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาตรวจอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นมีก้อนที่เต้านมหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะให้ไม่ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าใครจะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าแล้วอย่างบางคนไปซื้อฮอร์โมนทานเอง
0: คือไม่แนะนำให้ซื้อฮอร์โมนทานเองนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจติดตามอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมการตรวจภายในการดูเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่มีมดลูกเราก็จะให้แบบนึงคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเราก็จะให้อีกแบบนึง
1: ดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชัดชายนะคะคุณชัดชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
2: คือถ้าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
1: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
1: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
2: คือปกติเรา ข้อที่เราสามารถงอหรือเหยียดได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2ชิ้นน
1: ะครับ
2: แล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได้เหยียดได้ขยับได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนนึงครับก
1: ็
2: พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อใหเส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วม
1: ัน
2: จะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพเนี่ยจะเป็นการช่วยข้อนี้นะครับค
1: ือ
2: ข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
1: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได้
2: แต่ว่า
1: ตรงกลาง
2: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะต้องไม่เหมือนเดิม 100% นะครับยอมเสียไปบ้างนะครับแล
1: ้
2: วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนหัวแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168คือไม่เกิน140กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นจากเดิมเยอะเราจะกินยาความดันตอนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามา วัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคน เราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไงครับ
0: น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
1: ่
0: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไรนะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปริ่มความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
0: ค่ะถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับดีๆนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันน
1: ะคะ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะจันบางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้างนะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง170นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
2: ก็ถ้าอายุมากแล้วก
1: ็
2: ม
1: ัน
2: จะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
1: ็
2: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้นะฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะครับก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก
1: ็
2: ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
2: ถามว่ามีโอกาสไหมก
1: ็
2: น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะคร
1: ับ
2: การตรวจร่างกายทุกปีก็ ก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่าเรามีบางครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลัง

0: กายหนักๆออกแรงแล้ว
1: หลายคนนะคะอาจารย
0: ์
1: นักกีฬาก็มี
0: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
1: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
0: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสเราจะไม่ตรวจเลยนะคร
1: ับไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยา

0: นะคะ
1: ไม่ท่อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามินบีแต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายๆเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158ดังนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
2: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังนะคร
0: ับ
2: บริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
0: ะ
2: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพกได้นะครับก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทำให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองๆนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลยอยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
2: เกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นก็
2: เพราะเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมคิดว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะคงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
0: ็
2: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
0: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
1: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
0: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาแอมโลดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาสเซตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
2: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน
0: ค่ะ
2: ส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันอาจจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิกให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
0: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได้
2: ใช่
0: ว่ามีอาการแบบนี้
2: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนนัดขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณ 2:00 ของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ

0: ก็ต้อง
1: นอนไม่หลับเลย
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
1: คือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก็อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
0: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะคุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ
0: อาจจะแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนสั่งยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผลจากยาที่ทานได้นะคะถามว่าจะต้องเปลี่ยนยาไหมหรือหยุดยาไหมอาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยจะหยุดยาหรือจะอะไรนี่ถามหมอดีกว่านะคะ
0: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
1: ไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
2: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหม
1: แค่นี้เลยค่ะ
2: ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
1: คืออายุที่มันเริ่มแบบเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าเข่มจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ 55-60 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ้าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะคร
1: ับ
2: ซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ถามค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปีนัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยาไหมคะตามนี้นะคะ
2: ไลฟ์แฟนติซินครับ
1: แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
2: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องทานยา
1: ไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายา
2: ใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับถามว่าถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นไหมหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
1: ็
2: ไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆลด
1: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวนะคะบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: อาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้
2: คือเร็วมากเลย
1: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด
2: ็
1: กๆเพราะอะไรอะคะอาจารย์ปุ๋ย
0: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วอันนี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
1: แล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสูงของเด็กหยุดเลยไหมคะอาจารย
0: ์มันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
1: ไม่แน่ใจว่าถามอีกสักสองคำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
0: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
1: ค่ะ แล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวันบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรกรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
2: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เป็นมีเรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าอ้าปากกว้างหรือหางกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได้นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากนักอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือน
1: ค่ะเพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวันเนี่ยนะ
2: ก็มาหาที่แผนกผมก็ได้หรือว่าไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
1: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะแล้วอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าวนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: และนี่คือรายการอนุบาลขาดสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับTikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมรคิดออกไหม
2: คิดออก
1: แล้วพร้อมกันหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: าแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค
1: ่
2: ะ
1: โหนี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพง
2: นี่มงกุฎค
1: ่
2: ะ
1: โหมีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรคร
2: ับ แต่แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
1: ครับ
2: นี่ปราสาทค่ะ
1: ครับ
2: นี่ริมน้ำค่ะ
1: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
2: ปราสาท
1: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
2: คือ
1: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
3: ภาพสดใสของน้องใน
1: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสเออสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
3: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่งู
1: ฮะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
3: ไข่งู
1: ไข่งูเหรอง
4: เ
1: ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
3: จะได้กินได้
1: อุ้ย
4: ไก่กินได
1: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
4: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
4: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
4: ในระบบตู้ใส่งูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
5: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้า S อันนี้ตัว J อันนี้ตัว H
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอ
5: ื่
1: นอีกไหมอ
5: ันนี้เสื้อแล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
6: เอาไว้กิน
4: เอาไว้กิน
7: ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินน่ะเหรอ
5: ใช่
6: ไม่ไปเลย
1: แล้วมีอะไรอีกครับ
5: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h ด้วยนะเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย้ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
8: คนกับช้างน้อย
1: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
8: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อยๆ

0: แล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
1: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกินกิน
0: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดขีดขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
1: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสารดงสารดี
0: โอ้โหดูดีๆนะดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวร้อยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู
1: ่สะดือ
0: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
1: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
0: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: ม
0: ิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
3: บ้านพี่เซฟ
0: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่มั้ยครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
3: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
3: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
0: เอ้คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
3: นี่
0: แล้วพี่เซฟทําอะไรอยู่นะ
3: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
3: ก้อนฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
3: ก็อันนี้เป็นต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
3: เป็นภูเขา
0: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีก
3: ไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมองเย้ขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดี

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวาน

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่ตัวจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะลาสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบ

ชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: โฮโฮ
1: เจ้าจะใช้น้ำหกไมเมอร์มาทำอะไรอ่ะ
2: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะโฮโฮโฮโฮโฮข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: นมันอะไรอ
1: ่ะรอดแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ

0: จอกันอีกแล้วนะหนู
1: จอมปีศาจ
0: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
1: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอเขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอกก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
2: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
3: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
1: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
4: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก็
0: ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
3: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
0: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ข้าเลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่มาได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยนี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
4: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
0: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ

0: ี่เจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เหล่าหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
1: ถูกต้อง
0: เจ้าคือใคร
1: ข้าคือใครข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
0: ข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
1: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
0: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
1: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
0: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างเงินเหรอ
1: ราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหรอ
2: นี่น้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
3: จอมปีศาจ
2: เออนั่นแหละไอ้ขมเหลาไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
4: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
3: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
2: ใช่แล้วไม่ว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
1: แหมไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วผู้กล้ารับนี้ไป

0: ต้นกล้าแม่นายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ

0: là.
1: Oui. Vous allez voir là.
2: ถ้าขายจับจอมปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
1: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
0: หน่อยแค่ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอก
1: เฮ้ยยุ้ยงั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาดวิธีนี้คุ้นๆแฮะดูดูดูดูดูดูดูดูดู
0: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
1: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมันด้วยทีอะไรเนี่ย
0: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
3: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลาย

ลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับ

อัดสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจาูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะ

ต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะอย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบสน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบสติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบสก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆปิดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆ

และติดแน่นๆแน่นเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆ นะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจไม่ฮิดเดิลชาแนลพี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบอะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลย

ที่นี่นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิโร่ขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะแต่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้าง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกพ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุก

0: ลูกนั่งฟังไม่ลูก
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบสแตนดาร์ดพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. Sabai di. ทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนวันนี้ที่เราชวนเล่นอนุพันธ์พานทองอิมดาเอสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์คเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเรียกเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็น

ประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกโกยชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียนประโยคในภาษาเกาหลีจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานึงเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษาจีนมันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพ้นชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังเลยอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนมาเรื่อยพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีนึงแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีอยู่วันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเออเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัพเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปร่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซังกึเทนักกิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเรา

0: ที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่าง2ฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่ามเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวระดับมากกว่าพันคำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเมื่อนี่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเดือดตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆแล้วกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีมาตรฐานของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพครับคนมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้ามาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่าง

เสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงเลยนะครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงาน

ชีวิตของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군 이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 또한 이금 랑스사 유카나 악서라사드 파위샤 파사 파주반타완 에이파사 가오리 샨피티 시카 모톤 하가 첩 펭 가오리건 두 시리 두 파파욘 홍 가오리 라우스나이 사마이 난나 양매 화이미 삽타이 심해 하고 매화이 허자이 하 그들 와 약 리엔 푸자밥 ดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして。大学3年生のピアナンと申します。今、シルバコン大学で文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับ。ชื่อピアナンคุณวรรณรักษ์นะครับ。ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับ。แต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับกันก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요저는시리나시리락이라고합니다지금실라파건대학교한국어학과에서근무하고있습니다สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.สิรินาสิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี้ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
1: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากําหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
2: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียน

0: การอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่าง
1: ๆปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
2: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพดหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลอง admission แล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
1: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า2 อย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคน
2: ต้องรักการอ่านครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
1: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวเงี้ยแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆอ่ะความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานพอมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
2: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
1: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ย น่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
0: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์อะค่ะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่

0: ครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถริเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะส
0: ัง
1: คมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโนตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะเป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอม
0: ัน
1: แยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
0: ้
1: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอย
0: ู่
1: ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยต
1: ัก
0: แบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบนี้
1: ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนี้เขาอยู่อนุบาลเองน
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กลับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะ
0: คุ
2: ณคร
0: ู
2: ก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้น

0: างทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
1: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: จริงๆระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
3: ให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
1: แต่ส่วนมากว่าจะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
2: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
0: น
1: ี่
0: งั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตวงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม้ช้อน
1: หนึ่งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่ง
3: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ไข่ไก่ใครตอบ
1: ไข่ไก
0: ่ตอบไหมคะตอบใครเป็นเป้าไม่เป็นน้องแม็กตอบใครเป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเขาอยู่ให้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอบเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอบเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็ดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะชิ
1: มได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: กินแล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆก็ทำเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะน้องก
4: ็ต้องให้ทำการ
0: ให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: พอแล้วค่ะและเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
4: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
4: ค่ะ
0: มาทัวร์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะกินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมปูจะไปกินได้ไงไม่ได้

0: ูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
0: ใช่น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
2: เดี๋ยว
3: ปลาไข่
4: หายอ่ะ
3: สนุกแล้วตอนนี้คนเลย

0: ำแป้งอีกอย่างเลย
1: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
3: ค่ะ
4: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแผ่นเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแผ่นเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยมีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
3: คะ
4: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ลองคิดดูว่าสมมตินะคะสมมติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
3: คะ
4: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่
3: นะ
4: คะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
3: ล้างได้ซักได
4: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะ
3: คะ
4: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
3: โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
4: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดหุ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
5: ตื่นเต้น
4: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมส
4: ค
3: ูล
4: ค
3: ่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
4: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
3: ค่ะ
4: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่ก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3: ค่ะ
4: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ย ก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ทับถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสกูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
3: แล้วเริ่มนะคะ
4: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยน
3: ะ
4: แล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
3: ี่
4: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
3: เวลาเลย
4: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
3: ะ
4: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
3: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
4: ต้องทุ่มเทสรรพมากก
3: ็
4: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
3: ค่ะ
4: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
3: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โน้ตให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่
4: อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
3: ้
4: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
3: ค
4: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
3: ม
4: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
3: เสียงจากคนแย้ง
4: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
3: ้
4: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
3: คะ
4: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
3: ค
4: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
3: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ

0: ความจริงทำได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
1: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
0: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
1: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
0: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
1: ้
0: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
2: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
0: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
3: วันพ
1: ่
3: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
3: ประชุมจะได้เจ
0: องานปีใหม
1: ่
0: ทุกคนซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
2: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค่ะ
0: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
3: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
2: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
3: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็จะมีแล้วแต่กิจกรรมที่เด็กเรียนช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: ความจริงได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
2: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกฝ่ายต่างก็อยากให้เด็ก ได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าบริเวณภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29-2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสมาภาคกลางวันนี้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวพลิขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: คนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทาสองรอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับซาร่าไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่มกาละวันตะวันนี้ที่ทั้งสองท่านอยู่กับซาร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่มด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่มสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
3: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
4: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
3: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่เอาท์ดอร์เราอยู่อินดอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อนความร้อนใช่ก็มีส่วน
3: ใช่ทุกอย่างเลย
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอินดอร์แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
3: อย่างนี้เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได้แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆมีทั้งเอาท์ดอร์มีทั้งอินดอร
4: ์
3: มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเราไหม
4: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
0: ค่ะคือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบหลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้านั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะ

0: เนี่ยคือ UVA แล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้ outdoor เลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกัน
0: ใช่

0: แล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
1: ถูกต้องคือทาสองรอบเนี่ย
2: จริงจริงเหรอ
1: ไม่ทาสองรอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็นร้อยใช่เพราะว่ากันแดดขวดหนึ่งถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่นอาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยคะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% อ๋อเท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจําทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้มั้ยใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชาโอ้ยากมากนะการที่เราจะทา1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF จะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกบวกบวกบวกบวกไอ้พวกนี้จริ
1: งคือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกบวกบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
2: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
1: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้
0: พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
1: ส่วนหนึ่ง
0: ที่มัน
1: ช่วยเก่งมาก
0: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซาไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้เช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิ้ลไซเดอร์ใบบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
1: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A แคโรทีนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรามีความทนต่อแดดมากขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีวิตามิน A มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
0: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ชาเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่
1: ใช่ค่ะ
0: แอนตี้ออกซิแดนต์สูง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีผลช่วยเหมือนก
1: ัน
0: ในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
2: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
0: ค่ะ
2: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซมาที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางฟินก็อ๋อ Photoshop แล้วก็ผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่า
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึก ล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นเนาะบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6 เดือนจางได้หายได้

0: แบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
1: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
0: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
1: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
0: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
1: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
0: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซรอยด์แรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช
0: ่
1: ไหมคะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนพิเศษไหมคะ
0: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินอนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA ก็ไม่ควรทาตอนเช้าก็ทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะ
1: เผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันมีแสงน้อยไป
0: ไม่น้อยไปใช่น้อยไป
1: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแปลว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
0: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
1: จริง
0: จริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มส่องหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
1: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะว่าฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึก

0: ขอให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่ไหมคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีก1หยดละเลงละเลงละเลงละเลง
0: มันกระจาย
1: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
0: ะ
1: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะคะสมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือน่าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีมันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
0: ฝังเข้าไปข
1: ้
0: างใน
1: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
0: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบก็ไม่ได้ช่วยรักษาได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะเสือหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างน
2: ี
0: ้หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
2: คืออย่างของปิ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าพันเราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
1: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกันน
0: ะ
1: ฮะกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อเล
1: ี่
0: ยงไม่ได้คือ
1: เลี่ยงไม่ได้คือ
0: ก็จะเป็น
1: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเ

0: เสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วว่าคนไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าQ-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลเนาะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นอะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได้
1: เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
1: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
0: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ยังรับข้างหน้าอยู่ดีเพราะนั้นง่ายสุดก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ถามความรู้สึกคุณปิ่นหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฝ้าจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วเราก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2ปีแล้ว
1: อย่างแรกเลยค่ะ คุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยมั้ยแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวสวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมได้ค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้าล่ะ

กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านอยู่ทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่า

0: อบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงนี้เป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเนี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
1: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได
0: ้
1: เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะ คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้
0: อง
1: รู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
0: ่
1: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์ค่ะ
0: คือบาง

0: เนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริงๆ
1: ใช่ไหม
0: คะแต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออร์เดอร
0: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออร์เดอร์ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: เลยแต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร
1: ์ไม่ใช่เลย
0: มันก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยจะถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันเด็กที่ยังไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแพนิคดิสออเดอร์หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได้

0: มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะ
1: ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะแต่อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
0: แล้วว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเองส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติ

0: และทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล
1: ้
0: วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเรา

0: เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขานะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยไต่เอาซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ่ะ
4: ไม่ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
4: แมน
0: แพน
4: แพนด้า
0: แพนเค้ก
1: สามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
4: ก็เรานะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
1: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
3: ครับแพนเค้ก
1: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โ
4: หโดนหางเลย
5: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
3: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
5: คุณนั่นแหละ
6: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
5: ี
6: ่เด็กๆนี่
5: แ
6: หละ
5: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
4: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหพี่งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
5: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
5: ้
3: ว
5: ไวเกินไป
3: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
0: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
1: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
3: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
4: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
3: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
4: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
1: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอ่ะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอ่ะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
0: เฮ้ยไม่ใช่
5: ไปนี้เราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
1: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
0: ฮะแพนแพน
5: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
3: นี่แหละเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
4: วายเป็นพวกแกต่างหาก
5: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
3: เอาเฮ้ย
5: ป้อง
4: ปอเอา
3: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายหรอกนะอย่างง่ายอย่างคุณเนี่ย
5: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
4: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
3: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
4: เหรอ
3: แกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
5: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
3: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านคนมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
3: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกเสมอนะ
4: เสมออ
3: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
0: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2 เม็ด
5: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น

0: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
1: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
0: ไม่ห่วงเลย
2: เออแล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
0: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
2: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
3: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
1: างี้เลยเหรอ
3: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้ประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
4: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
3: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
4: ครับ
3: ไม่เสียตังค์
4: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงเนี้ยเราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
3: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
4: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต
3: ่
4: มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
3: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
4: ใน
3: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
4: ใช้ละความห่าง
3: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
4: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
3: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่เดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
4: ก็
3: ยืดแล้วก็ขา
4: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
3: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
4: เอาเลยครับ
3: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะครับจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอ
4: ี
3: กด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
4: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
3: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะ
4: ใช่ใช่
3: หรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
4: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
3: าะใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
4: ครับ
3: ไหนลองดูนะฮะ
4: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
3: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งเนี่ยเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
4: ได้ครับ
3: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
4: ครับ
3: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23อึ๊บ4 5 6
4: 7 8
3: 2ทีนะครับ
4: ครับ
3: 9ท้ายอึ๊บ
4: 10
3: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
4: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
3: อ๋อรู้สึกว่า
4: หายใจตามปกติใช่ไหม
3: เวลาเราออกแรงเน
4: า
3: ะหรือว่าเวลาที่เราย กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
4: หายใจออก
3: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
4: ตามระบบที่ถูกต้อง
3: ใช่ครับ
4: อ๋อครับ
3: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเน
4: า
3: ะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
4: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้า

0: ายใจถูกเนี่ย
1: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2มั้ย
0: ท่าที่2
1: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
0: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างไหมเพื่อสร้างความบาลานซ
1: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราก็ควรทำสองข้างพร้อมกันทำขวาก่อนแล้วก็มาทำซ้าย
0: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนไหม
1: ได้ครับ

0: ไงนะฮะ
1: yeah.
0: จากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 6เจ็ดแปดอีกสองทีครับเก้าและสิบโอเครู้สึกเกร็งๆ
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: เราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
1: ครับ
0: ช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่ยังฮะ
1: ใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตรงปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงมันก็จะแบบแปลกหน่อย
1: มันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: จะเป็นอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งเนี่ยอ๋อ
0: แต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
1: ่แต่พอคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆพี่หนุ่มจับท่าสควอตไหมท่าสควอตก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะยางแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาเถียขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว้
1: แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็น แรงต้านนะครับ

0: ของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากนกพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
1: ห
0: รือถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำความทั้ง10ครั้งได้ไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ได้ครับได
0: ้1 2
1: 3
0: 4 5
1: 6
0: 7
1: แปด
0: อึ๊บ
1: 9
0: สุดท้ายโอเค10ผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวอย่างตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้ได้ได้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ฉันก
1: ็ให
5: ้เอ้าเสียดายของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
5: ใช่ไหม
6: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้นี่ไง
6: ได้ครับผมคือไม่คุณอิน
5: ให้นะ
6: ได้หมดเลย
5: มีเอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสีย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง3ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัดทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่
5: การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอก first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: ค่ะพวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปถึงเพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่าง

0: ไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
1: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
0: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องลองดูก่อน
2: ว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกขอขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โหวต
4: ไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวต

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้าปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวทดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระคุณาทานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามมวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชิระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำ

เป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงาน
จ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตะสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศ

ัยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริศอัสสัมชัญองค์เรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูสเพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ที่มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังดีแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของที่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการณ์
0: ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนสอนสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหร
0: ือ
2: ว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะอภิศิรีจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
2: ใช่ไหม
0: อย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับคุณอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: เพรา
4: ะแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ
0: น้องละลายครอบครัวไหนฮะอันนี้เอาน้องละบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
5: ละลาบาย
6: ที่บ้านมีใครบ้าง
5: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
6: คุณแม่ใจดีไหม
5: ใจดี
6: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
5: ใจดี
6: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ละลาบายฟังไหม
5: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
6: แม่สวยไหม
5: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
6: แม่กับละลาบายใครสวยกว่ากัน
5: คุณแม
6: ่แล้วละลาบายรักคุณพ่อไหม
5: รัก
6: รักคุณแม่ไหม
5: รักรักมากเป็นกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรคุณพ่อคุณแม่อยู่อ๋อใช่ครับที่6ครับครับเป็นกันเอาต้องมันเต็มครับเขามันเต็ม
5: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
6: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
5: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
6: น้องมังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
5: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
6: แล้วมังกรทำได้
5: ได้
6: ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
5: แบบนี้
0: จิเต้นพิ้วมากครับเต้นพิ้ว
5: ยูจิครับ
6: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอะ
5: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
6: ใครใจดีสุด
5: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
6: แล้วลิวกลัวไหม
5: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช
1: ่น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่ใส่ใจหลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไง
0: สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ไปรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
0: ับ จะกินตรง
2: ได้นะ
3: กินตรง
4: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
4: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำครับ
4: คิดว่า

0: อะไรท่านพ่อ
1: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
0: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
2: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
0: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
2: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
0: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
2: ไม่ทำแน่ๆค่ะ
0: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
3: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
0: งงนิดนึงน้องลัลลาบายแล้วมังกรนี่ขออยู่แถวหน้าขออยู่ที่หนึ่งโอเคดูจีครับ
3: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
0: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
4: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
0: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
4: เห็นต
0: ั
4: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
5: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
4: มีลืมตัว
0: ก็เป็นคน
5: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
5: ครับครับ
0: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้ว
3: น้องต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
5: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
4: มีลืมตัว
0: ก็เป็นคน
5: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
0: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันดื่มน้ำเยอะปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
6: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
7: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
6: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก
0: ่
6: อน
0: ครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
7: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
0: ครับ
7: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้

0: คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท่าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
1: ่
0: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
1: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
1: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
3: มาค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
3: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
2: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
4: คิดว่าเก็บค่ะ
2: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
4: ลูก
2: เก
4: ็บเลย
2: เพราะครูสั่งไว
5: ้คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
2: ครับ
5: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
2: เป็นกฎของโรงเรียนที
5: ่
2: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
6: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
2: อ๋อฮะ
6: ว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
2: จะไม่ทันทีทัน
6: ใดใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
2: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
6: ใช้เวลาหน่อย
2: ครับ
7: แล้วผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกลี่ยงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่ทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกลียดงอนนิดนึงอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ทันที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

โต๊ะนะฮะของเมียหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วเขารู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: เ
0: ราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยเป็นอย่างดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอ่ะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่
0: ค่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อนอ่อน
0: ใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่อนก็ต้องไปตายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดเสร็จแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวของแม่เลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่1ก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่2ก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอ่ะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตัวก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาสทำ
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะฮะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะ
3: เ
4: ขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะค
3: ือ
4: ปล
3: ่
4: อยโอกาสให้เขาทำก
3: ็
4: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: อีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป .1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ึกทำสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนพี่สกูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
2: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
2: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับ
1: ขยายพื้นที่
2: ตัวชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
2: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
2: ใช่ครับแล้วเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้นอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยของอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าทีนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
1: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
1: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
0: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
0: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
0: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าไพ่อะไรชอบเอาไปคุยไป
0: คุยโกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
0: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
0: กลับรังนอนครับ
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
4: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินแล้วบินหนึ่งสองสามพะวันนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
4: ที่ปีกของเขานะคะนกบิน นกหุบปีก
0: หุบปีก
4: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
4: นกหุบปีก
0: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
4: นกบ
0: ิน
4: นกกับรังนอน
0: กับรังนอน
4: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
0: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
4: เป็นไข่ไหมน
1: ี่แหละค่ะ
4: เรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
0: ไปด้วยจินตนาการไปด้วย
4: ค
0: ราว
4: น
0: ี้
4: เอาอย่าง
0: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
0: อันนี้ใช่กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
4: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
4: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
1: ่
4: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหลานจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
0: ครับมีกระต่าย
4: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆคร
1: ับม้
0: วนมากระต่ายม้วนตัว
4: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้ว ม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
0: โอ้โห
4: พี่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
0: ครับ
4: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูผมไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
0: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
4: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
0: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้ว
0: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
4: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
4: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ อะไร
4: ถามไม่ได้ว่าอะไรใช่
1: ใช่ไหม
0: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
0: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
5: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
0: อันนี้เลย
6: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
0: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
6: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
0: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
2: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
0: โอ้ยกินเ

0: พ่อแม่จะได้กินสักที
1: กินเถอะ
2: ค่ะเห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถาน

0: ไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
1: ทำการบ้านกัน
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
1: ระจัดกระจาย
0: คนที่โครนทานเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเขาควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
1: มาดูสถานการณ์ต่อไป
2: สถานการณ์ต่อไปอย่า
1: ดุ้งเลยอ่ะ
0: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
1: อย่าจับอย่าดึงอย่า
2: ปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
1: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยาย
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
2: เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
3: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
4: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
5: เล่นไปกินไป
2: หกก้อยหกในจาน
4: อ
2: ะไรอย่างงี้ครับเชิญครับ
6: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
2: อะไรนะฮะ
6: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
2: อย่าเดินกิน
5: อ
2: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างเงี้ยครับครูอุ้ยครับ
1: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
1: ่
0: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
1: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
2: เอาครับ
1: ดีกว่าพูด
2: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
1: โอ้อันนี้ของแนวเป็นชดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
1: ้วเคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
1: น้อยใจลูก
2: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อกับแม่มีไหมครับ
7: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
2: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
7: ไม่สนใจเลย
2: ครับ
5: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
2: ่
5: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
2: อ
5: ย
2: ่
5: างเงี้ยค่ะก็
2: บอ
5: กนี้
8: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
2: ฮะ
1: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
2: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ซอฟเป็นความรู้สึกคุณแม่ซอฟมากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
2: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับ นกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ครับ
1: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ให้ลูก

0: ได้คิดด้วย
1: ครับ
2: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
3: ครับใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
0: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
3: คือแบบเออแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
2: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้และนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
3: ะ
2: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
3: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
4: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
0: นี่ละครวิทยุชัด
3: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
2: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
3: คร
2: ับเราต้องทำ
3: มีคะมี
0: เอาอีกสักหน่อยฮะ
5: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
0: โอเคครับ
3: เป็นระเบียบเก็บที่นอน
0: เก็บที่นอน
3: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
2: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
0: ครับ
2: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
3: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
0: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
2: น
0: ี
2: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
0: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
3: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
0: ครับ
3: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
0: ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
0: ้พ่อแม่สู้ๆ
3: วันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงเงงชะเงงเงงชะ

0: สีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: าว่ายน้ำกันเถอะ
1: ตอนผ้าปูเตียงวิเศษ

0: หล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
3: มีอะไรเหรอ
1: ข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะ
3: ก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอะ
4: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
4: เรามาจากเมืองมากันเราฝากหนี้แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
4: เราไปละ
3: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
3: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
5: Let's go

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้ What is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: เออ
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it?

question. Q U E S T I O N.

0: Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันอ่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะเฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q-U-I-L-T. Quilt. A quilt. Quilts.
1: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะอันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
4: ใช่ใช่ใช่
1: เราชอบอันเลย
2: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิเฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: ผ้าเยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
5: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาต่อกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี่
3: ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไง
1: จริงเหรอ
2: ได้ไง
1: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
3: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
1: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
4: เฮ้
2: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
1: เก่งมากเลยดาวี่
3: แล้วขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
1: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
3: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
2: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: Question. A queen, a quilt, a queue, a question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: What is it? Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆ อาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็นวันมาฆบูชาแหละคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้อย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่ากุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะอ๋อคุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยพึ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเฮ้ยไม่ถึงแฮะ
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
3: อ
0: ้
3: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๊ะของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้เหรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวมั้ยเนี่ย
0: พี่กูจ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้าว้า
3: พี่กู
0: ไอ้ไอ้เจ็บเจ็บเบาๆหน่อยสิคะคุณแม
1: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันเนี้ยนึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โถกุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
3: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยถึงดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
3: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ
3: ่อ แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป
4: Hehehehe

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินแฟจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้าแล้วแก๊ปเลยจ้ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
2: แก๊ปเองล่ะครับแม
1: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
2: ก็มันสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
2: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
1: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
3: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
3: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องดบกาแฟนี่แหละจ๊ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
3: อะไรเนี่ย
2: แก๊ปเองครับพ่อ
3: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
2: ่ไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็
1: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
2: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
2: คือเอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอ่ะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
2: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยพี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
2: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
1: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปก็คงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
3: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
2: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
2: ครับครับ
3: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
3: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะลายหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะโรยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
3: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะ จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
3: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
2: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับ

0: ียงดังอะไรกันนะฮะผ้าพันคอ
1: เกยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
2: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

การเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึง

ขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อน้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของ

0: study model คือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

อยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: พายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
2: วันนี้ท่านเจ้าเห็นพายุอารมณ์ไม่ดี
3: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
1: เรื่องนี้เหรออืมจริงด้วยสินะ
0: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
0: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
4: ซินเดอเรลล่า
0: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
3: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องเอาน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
0: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
5: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
6: อยู่นี่ค่ะคุณแม
5: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
6: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
7: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
6: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
7: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
6: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
8: เบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่ฮะเธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
6: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
8: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
6: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมาก

0: แสดงได้ดีไหนเจ้าบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
2: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกน่ะมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุซ่าขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
4: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้ยเสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
5: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
6: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
7: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
8: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
9: พายุสงบแล้วแม่
10: พ่อเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
7: ขอบคุณนะริสนั่นถึงคิวข้าวโพดแสดงแล้วล่ะ
11: Woo-hoo!

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะไฟน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไปก่อน

0: ศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: ่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรอ

0: สับปะรดจ๋ากินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
1: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
2: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
1: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
0: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
1: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
2: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
0: ไม่ได้นะลูก
1: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
2: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
0: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
2: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
0: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
2: อ้าว
1: ถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
2: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
1: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
2: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
1: แต
2: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
1: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
2: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
1: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
2: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง web dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ

0: ีบไม่ได้
1: แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุณก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
0: หยิบเลยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลยปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยหยิบรีบคนเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
0: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะพอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
2: เอาไปเร็วมาครับ
3: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1. ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก 2. กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่เสร็จนะเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
0: กดเลย
1: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงไปทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณ
0: กด
1: เอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุณนะแข่งกันอีก1รอบเอาเปล่าสู้เปล่า
4: สู
1: ้นี่สู้เปล่า
4: สู
1: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จพอนะฮะ
0: เอาเลย
1: เอาเลยครับกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุณเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยน้ำเอ้ยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาละครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่

0: 200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้8เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะฮะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
1: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
1: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
0: ี
1: เนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
1: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไหม
1: เลือดไหมใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
1: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นภาษาของคุณที่คุณบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
0: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
1: ก็เลยไม่โหด
0: ไม่โหดใช่ไหมลูก
2: ไม่โหด
0: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
2: ไม่มีเลย
0: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
1: ัง
0: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหม
1: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ให้น้องมีคุณน้องเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
2: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
2: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
2: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่อะไรเงี้ยพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเง
0: ี้
3: ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรเงี้ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำรถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทําและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทําให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
0: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกั

0: ทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุนนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วมาแล้วคุณแม่ดูนะฮะ
2: เอ็นเอ็นน้องวนมา
0: วนมาวนมาเดี๋ยวต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
2: อ่ะน้อง
0: ไปมาตอนนี้ไปไงดีวะ
2: ตาตาเยาวันจากรถพยาบาล
0: นี่นะครับ
2: ตรง
0: ตรงไป
2: เลี้ยว
0: นี
2: ่เลี้ยว
0: ดี
2: งั้น
0: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะ
2: ฮะแปะคุณนุ่นๆ
0: ตรงนี้ไปนี่เอาละดูนะฮะ
2: ไปไป
0: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
2: ไปไปเลยตรงเดี๋ยว
0: ตรงค่ะตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บ
2: ของให้เดี๋ยว
0: ๆนี่ไง
2: โอเคอีกอันนึง
0: ไปเยี่ยมไปไหนๆเอาละเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
3: เวลาที่9แล้วเหรอ
2: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะด
2: ูโอเคไป
0: นู่นๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
2: จากรถพยาบาล
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
2: ตรงตรง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วไม่รีบเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเติร์ดติสมันเหมือนเติร์ดติส
3: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
2: ่
3: ะ
2: แม่ก็งงเหมือนกัน
0: เออ
2: ทำหนึ่ง
0: ถืออ
2: ่ะ
0: ถือ
2: 8นุ่ง
0: ไปไป
3: ต้องเลเวล9
0: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
3: ว้าว
2: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวเกตง
0: นี่ครับ
2: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: ตรง
0: ตรงหึหึ
2: ไป
0: ไปเป็น
3: สวัสดีค่ะเราต้องแดดที่10
2: โอเค
0: ครับ
2: โอเคครับ
0: 15
2: นี
0: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
3: ต่อไปก็ต้องแดดที่10
2: โอเค
0: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปถึงเร็วเร็วไหน11แล้วเร็วสิบเอ็ดแล้วเดินไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
2: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
2: ตรงลงมาเดี๋ยวนอนนอนตอนเป็นสองอันเลย
0: จริงครับคุณแม่ครับบึ้มไปยังยังเฮ้ยไปอุ้ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
2: โอเค
0: ไหวไหมอ่ะ
2: ได้เลยลองเช็คอันนี้
0: ครับไป
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ไป
3: จีบสามแล้ว
0: จีบสามแล้วเอาล่ะผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
2: ตรงเดี๋ยวนอน
0: เ
2: ดี๋ยว
0: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่ฮะ
2: ง่วงอีกอันนึง
0: ง่วงอีกอันนึง
2: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูก
0: ป้าเฉียบ
3: ได
0: ้เยอะ
3: ได้สอง
2: สิบสามแล
0: ้วสิบสามแล้ว
3: อะไรก็ต้องสิบสี่
2: ครับ
0: เวลาครับเวลาครับเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบนาทีนะฮะไม่ใช่สิหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีโอ้แข่งกันยี่สิบนาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เชี่ยวขาดมากมาญี่ปุ่น
3: อะไรดาที่สิบห้า
0: สิบห้านะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
2: อย่าลืมเนาะอีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายซ้ายสุด
0: พึ่งไม่ใช่
2: นอน
0: นอนนะฮะ
2: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้วนอน
2: ขวาสุดขวาสุด
0: มึงง่วงนอนเหรอครับน้องนิปุ่น
2: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วน้องญี่ปุ่นมานี่ครับ เอาล่ะครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับ

0: Basic Cool นะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่ปู่นี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่
0: สิเดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญอ่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้น

0: ซะหน่อยปังเขาให้นี่ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ใช่เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมีฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์เทมีมาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ไปเริ่มเลย
0: องเอาแล้ว
1: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
1: ไปคุณ
0: ไป
1: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากโอ้โหรู้รู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
1: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
1: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเ
0: ร็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
1: ตรงดีตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีดีดูดี
0: อ่าโค้งได้
1: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไ
2: ป
0: มามามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
1: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
1: ลงลงลงลงลง
0: ค
1: ุ
0: ณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
1: ปึ้งคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอนนอน
1: นอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่ง
0: เก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาร์เทมีก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเสียนเกมพวกเตอร์ติดนะ
1: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอ้า
1: เอ้าคุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
0: ทันแล้ว
1: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมป้องเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยปึ๊บหอรถจอดแล้ว
1: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
1: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่
1: ตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก็บไว
1: ้ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: ปุ๊บขาดมาเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับไปนี่เร็ว
1: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้วนับ
1: ตรงเลยคุณ
0: ตรงมีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: นั่นละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นเนอะ
1: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตี๋ยวผม
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
1: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้วเร็วเร็วเร็วเหลืออีก2นาทีแล้ว
1: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
1: ลงลูกลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
1: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนให้ฟังหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้งโค้งแล้วตรงวิ่ง
0: 14ละเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไปคุณ
1: ไปคุณ
0: ไปคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
1: ไปแล้วลูก
0: 10แล้วเร็ว
1: โค้งก่อนลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
0: เร็ว
1: โค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
0: เร็ว
1: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งก่อนโค้งโค้งตรง
0: ไปเลย
1: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
0: เร็ว
1: ตรงตรง
0: เร็ว
1: แล้วโค้ง
0: อ่ะลูก
1: ตบตบคุณ
0: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมาก
1: เก่งไหม
0: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญ นะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่

0: ู้กันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะกับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
1: ว้าว
0: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้ที่10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
2: มีคนรับ
0: มีคุณรับ
2: ขอบคุณครับยัง
0: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
3: ไม่หรอ
0: ไม่รู้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
2: ขอบคุณครับยัง
0: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
0: ๆครับ
4: ดีค่ะ
0: แล้วน้องนิปุ่นล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกค่ะ
0: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่มาเลยนะล่ะครับและทางคุณอาแทมมี่นะครับ
6: สนุก
0: วันนี้มาเป็นไงบ้าง
6: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
0: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
7: สนุกครับ
0: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
7: สามอันเนี่ย
0: สามอันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นตกข้างด้วยนะฮะหนังสองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยสักหน่อย
2: เฮ้ยโยกไปโยก
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

ไทยผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุธเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตาร

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่นะคะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

ลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ9:15หรือ9:30เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมซ้ายลมขวาบ้างเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
1: ทานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากดอกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆอ่ะเรียกแม่
1: ค
0: ่ะอันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซี่แรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
2: 8เดือนแล้ว
0: ฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำจากคุณหมอคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบ กับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด
3: โอเค
4: นี่แหละเสร็จแล้วลูก
0: เย้ชื่นใจใช่ปะ
4: ชื่นใจเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงนะ
1: ได้ค่ะ
4: ลูกศิรนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะเออใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: ลาลิอา
5: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยอ้าโอ้นาลีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วกวาด
5: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
5: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
5: ้
1: ว
5: ใช้กับเป็นยาง
1: พวกนี้ค่ะเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
5: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
5: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
5: สันเหงือก
4: ลิอา
5: อา
4: ลิอาค่ะ
5: ตรงนี
4: ้
5: ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มอะคะ
5: ค่ะมันจะหนุนนูนๆขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงให้เห็นฟันให้ชัดที่สุด

0: แปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
1: ให้เขาไปเลือกเอง
0: แน่นอน
1: ลายแบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
0: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
1: ่
0: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
1: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
1: อ๋อค่ะ
0: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได
1: ้
0: นะคะ
1: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
0: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
1: ค่ะ
0: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
1: อันนี้
0: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
1: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
1: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่าง
2: น
3: ี้ไหม
2: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
4: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่า ช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้า

0: ห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นทีนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
1: แล้วครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
1: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากส่วนมากเลยใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไง
3: ครับน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้ไงค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟไงค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลแต่ป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอโอ้เก่งครับเก่ง
5: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
6: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรสทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
7: ตอนหน้าตอนสุด

0: ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
1: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะ
2: ครับ
1: มามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรถเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะ

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อดีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ9:15หรือ9:30เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือ แต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลงซ้ายลงขวาบ้างเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ะคลานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คลานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากดอกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆอ่ะเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: นอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ฟัน
0: ซี่แรกขึ้นหรือยังดู
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวล นะคะเพราะว่าบางคนก็ขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้คำแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: เสร็จแล้วลูกชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ค่ะลูกศิรนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะเออใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
0: นาริอา
1: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยอ้าโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
2: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
1: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
2: ่ใช่
1: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะ1คือเพื่อสร้างความคุ้มกับการทำความสะอาด
2: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล้วใช้กับ
1: เป็นยาง
2: ไอ้พวกนี้ค่ะเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
1: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
2: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
2: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
1: สันเหงือก
0: ลิอา
1: อา
0: ลิอาค่ะ
1: ตรงนี้ตรงนี
2: ้เป็นตุ่มเหรอคะ
1: ค่ะมันจะหนุนนูนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่า

ถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปาก

0: อย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
1: ให้เขาไปเลือกเอง
0: แน่นอน
1: ลายแบบไหนสี
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
1: ่
0: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
1: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
1: อ๋อค่ะ
0: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
0: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
1: ค่ะ
0: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
1: อันนี้
0: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่ที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
1: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
1: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
1: ในสู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มาถึงช่วงนี้เด็กๆเขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไหม
2: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
4: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะ

0: ไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมไฟตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
1: ครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
1: แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันแล้วครับ
2: ค่ะ

0: แล้วก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ช่ไหมครับ
1: สนใจใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องสนยังไง
3: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตาม
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งมากเก่งครับ
5: ใกล้ๆขวบนึงเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
6: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
7: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
6: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะอาจารย์ในแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมาก
2: ครับปีครึ่งครับ
0: ปีครึ่งเองนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำหากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วเรามีทั้งรักษาโรคด้วย
0: ค
2: ือคนมักจะมองว่าศัลยกรรมตกแต่งคือเราเสริมสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานรักษาโรคนะครับเราเรียกว่าเสริมสร้างมีเสริมสร้างและเสริมสวยนะครับก็คือเราถ้าในรามาธิบดีเราเนี่ยเราเสริมสร้างสัก 70% นั่นคือรักษาคนไข้ที่เป็นโร
0: ค
2: ต่างๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทนึงก็คือมีส่วนหนึ่งสัก 30% เป็นเสริมสวยครับก็เข้ามาปรึกษากันได
0: ้นะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นต้องเสริมสวยและก็เลือกทำตกแต่งให้มันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุดกับเรื่องเสริมสวยก็อันนี้ถามได้เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าไปเสริมสวยไม่ได้แต่ถามไว้เผื่อจะเสริมสวยในโอกาสหน้าได้มาก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอปุ๋ยช่วงนี้แผนกสูตินรีเวชอาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องภายในของผู้หญิงถามได้เลยเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางมากเวลามีคำถามเนี่ยคุณหมอที่เป็นโรคอื่นๆก็จะตอบไม่ได้ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้นะคะแล้วคำถามที่คุณผู้ชมจะถามผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยตามนี้นะคะคุณผู้ชมเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้ละแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
3: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีสเตทควอรันทีกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้ไปประเมินให้ใช่ไหมคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีคำถามระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพศินก่อนนะคะคุณพศินบอกว่าอายุ36ปีนะคะเมื่อเทียบกับเขาบอกว่า นิ้วเนี่ยเบี้ยวคือนิ้วเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกัน มองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยวเขาทำกันได้ไหมคะ
2: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวาครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได
0: ้
2: นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย
2: ์อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได
0: ้
2: ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลเนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าติดตามอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณอรุณีนะคะบอกว่าอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะบอกว่าคุณแม่สามีเนี่ยอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันมีไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการ

0: เบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยาโมนูโรนะคะค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไร
1: เป็นยาปฏิชีวนะชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือบ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหายคิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี่ยก็มาตรวจเถอะค่ะจะได้หาสาเหตุ
0: ค่ะนะคะอันนี้คือรอโควิดหายก่อนได้หมายถึงว่าโควิดซาก่อนนะคะไม่ได้ติดเชื้อเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะหลักๆมีคำถามอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับความสวยความงามหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะคะจันบอยบอกว่าคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย5ทุ่มถึงเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
2: หลอละซิแปม
0: หลอละซิแปมใช่ไหมคะนอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
2: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆนอนน้อยอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
2: ถ้าสมมติอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวแล้วพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นได
0: ้
2: ถ้าเป็นเบาหวานก็อาจจะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวไม่ได้ให้ทานทุก
0: ตลอด
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่านอน5ทุ่มแต่พอถึงเวลาตี3ตี4มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือ biological clock นะครับก็คือมันก็ร่างกายจะรู้ละจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็จะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการกันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะทางรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้องขากสเลตตรงนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอไม่น่าจะใช่ปอดและผมไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าด้วยรับยามากินเนี่ย1อาทิตย์แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปหาหมออีกครั้งอยากทราบว่าเสมหะที่มีสีเหลืองมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์ดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนแบบมีเสมหะในทุกเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลย
1: เป็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดหรือเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่า ตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนา
0: ะ
1: แล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอ
0: ัน
1: นี้อาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
0: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร
2: ่ครับก็ปกติแล้วถ้าจะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริม
0: ความงาม
2: นะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18ปีขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผล2 อย่างก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคืออวัยวะหรือว่ากระดูกใบหน้าเนี่ยยังโตไม่เต็มที่นะครับกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยก็ต้องอายุสักประมาณ 16-18 ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเผื่อๆไว้สัก18นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเด็ก18เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจผ่าตัดด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็คือสามารถเซ็นยินยอมผ่าตัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้รีบก็แนะนำว่าประมาณ18
0: อดทนอีกนิดนึงนะตอนนี้อายุ15แล้วอีก3ปีนะคะจะเป็นสาวเต็มตัวทีนี้จะได้รู้แล้วมันควรจะต้องเติมอะไรยังไงด
2: ี
0: อาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมกรณีของการเสริมความงามหลายคนน่ะเวลาไปทำจมูกแล้วจะบอกอุ๊ยเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่3ที่โอ้บางคนเป็น5
2: ครับ
0: หมายความว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราทำจมูกในครั้งแรกแล้วถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วมันสามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
2: ์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำด้วยวิธีไหนนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิธีที่แพร่หลายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือใส่ซิลิโคนเสริมให้ดั้งจมูกสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ปกติเราต้องยอมรับว่าซิลิโคนมันเป็นสารแปลกปลอมนะครับมันอาจจะดูสวยในช่วง 3-5 ปีแรกหรือ10ปีแรกแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผิวหน้าเราจะบางลงนะครับเราจะทำให้เห็นซิลิโคนชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยชอบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาแก้กันอันนี้คือถ้าเราใช้ซิลิโคนหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหูแบบที่เราเคยได้ยินกันหรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราทำจมูกด้วยอวัยวะหรือกระดูกอ่อนของเราทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็จะน้อยนะครับป
0: ั
2: ญหาในที่นี้หมายถึงว่าการติดเชื้อการทะลุนะครับของตัวซิลิโคนหรือสารแปลกปลอมก็จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเราเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ต้องเจ็บตัวอีกหนึ่งที
0: ่
2: ในการที่จะไปเอากระดูกอ่อนมาไม่ว่าจะเป็นที่หลังหูหรือว่าที่หน้าอกเพราะว่าถ้าจะเอากระดูกอ่อนซี่โครง
0: ต้องใช้โครงใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้วก็เรื่องการผ่าตัดพอต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาจากหลายที่เนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเราก็สามารถทำยาชาได
0: ้
2: คือมันก็คือความยากง่ายจะต่างกันนิดหน่อยก็สามารถเลือกได
0: ้นะ
2: ครับ
0: ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในยุคนี้นะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คำถามค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะมีคุณสุจิตราอายุ69ปีนะคะน้ำหนักคือ55นะคะสูง150บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคืนจะปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยจะนอนหลับตอนเที่ยงคืนเพราะว่ารอใหปัสสาวะก่อนนะคะแต่จะปวดอีกทีพอเข้านอนเนี่ยตีสามมาแล้วเราก็ปวดปัสสาวะอีกประมาณ 2-3 ครั้งเป็นผื่นภายนอกช่องคลอดด้วยเภสัชกรแนะนำให้ใช้ยาล้างช่องคลอดลดอาการช่องคลอดแห้งถามว่ายาจะช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งได้จริงไหมคะจันปุ๋ยคะ
1: อันดับแรกนะคะว่าเรื่องปัสสาวะบ่อยตอน กำลังจะนอน
0: อันนี้ถือว่าไม่ปกติไหมคะ
1: ไม่ปกติค่ะคนเราไม่ควรที่จะหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาสาเหตุเนาะก็แนะนำว่าหลังโควิดมาตรวจนะคะก็จะมีแนะนำว่ามาตรวจที่นรีเวชก่อนก็จะได้มาตรวจที่คลินิกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะและสัญญกรรมซ่อมเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก
0: ัน
1: คือนอนไม่หลับแล้วก็เลยต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าจริงๆแล้วหลับไปแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องให้คนไข้ช่วยจดนิดนึงค่ะว่าแบบดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะตอนไหนอย
0: ่
1: างเช่นบางคนอาจจะตอนนอนก่อนนอนมีความเชื่อว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเป็นลิตรไม่แปลกค่ะพอดีเนาะก็เลยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะส่วนช่องคลอดแห้งทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ไหมได้นะคะซึ่งวิธีการรักษาณปัจจุบันในทางการแพทย์เรานะคะก็คืออันดับแรกเราอาจจะให้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะแต่การใช้ยาล้างช่องคลอดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณเภสัชหมายถึงเป็นยาสำหรับบีบเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าเป็นน้ำยาอื่นๆในการส่วนล้างซึ่งเราไม่แนะนำให้คนไข้ส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวยาเอสโตรเจนเน็บอันนี้ต้องเป็นแพทย์สั่งนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเองตามร้านขายยาก็จะเป็น vaginal moisturizer อันนี้ก็คือสามารถใช้ได
0: ้หมายถึงว่าตัวยาตัวนั้นคือเป็นแค่ทา
1: ก็คือเป็นค่ะเป็นเจลนะคะสามารถใช้ได้ทุก3วันก็จะช่วยได้แล้วก็ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเลเซอร์ทางช่องคลอดก็คือช่วยรักษาการช่องคลอดแห้งได
0: ้ค่ะ
1: นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มว่าเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาการปัสสาวะบ่อยก็จะแย่ลงเช่นกัน
0: นะคะอันนี้คือรอให้โควิดซาซาแล้วอันนี้ก็มาตรวจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะคะอันนี้เป็นท่านเดียวกันไหมคะที่ถามมานะคะบอกว่าอ๋อท่านเดียวกันนะมาที่คำถามต่อไปบอกว่าเวียนหัวมา10วันนะคะเป็นตอนเช้าเคยไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี้นะคะอาจารย์1เม็ดเช้ากลางวันเย็น3เวลาแล้วก็มีอีกตัวนึงร่วมด้วยกินยาแล้วมึนหัวเหมือนจะวูบๆเลยลดยาเองเหลือกินแค่เช้าเย็นมีคนแนะนำให้กินใบแปดกล้วยแบบสารสกัดด้วยเช้ากลางวันเย็นอยากทราบว่ายาที่กินอยู่เนี่ยควรกินอย่างไรอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่ว่าไปหาเภสัชนะคะเภสัชกรบอกว่าต้องกินเป็นเดือนจริงไหมยาขอขยับคำถามขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี
1: ้คือตัวเซิร์ฟกับเบต้าฮิสซินเนี่ยน่าจะต้องให้คุณหมอทางด้านหูคอจมูกเป็นคนปรับยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมีอาการเหมือนจะวูบเลยพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได
0: ้
1: นะคะอาจจะต้องมีการปรับยานะคะแล้วก็ดูตามอาการนั้นๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วรบกวนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้ของรามาธิบดีก็มีเทเลเมดนะคะก็คือสามารถคนไข้สามารถสอบถามได้แล้วก็คุณหมออาจจะติดต่อทางเป็นเทเลเมดิซีนไปแล้วก็สามารถส่งยาได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปซื้อยาทานเองเนาะไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะคุณเคสนะคะบอกว่าตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็น ASอาจารย์รู้จักโรคนี้ไหมคะบอกว่าฉีดเคมีบำบัดได้เข็มที่8แล้วนะคะแต่ไม่อยากฉีดเลยเพราะว่าหลังฉีดจะเพลียมากไม่มีแรงเบื่ออาหารหมดแรงเช้าไปเลยต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีขึ้นและถ้าฉีดไปนานๆเนี่ยจะมีอันตรายมากไหมหมอบอกว่าต้องฉีดถึง6เดือนค่าอักเสบอยู่ที่63น่าจะเป็นเรื่องของเคมีถ้าไทยพูดโดยทั่วไปอาจารย์คะเรื่องของการทำเคมีบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องฉีดจำนวนเท่านี้มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเวลาที่เราต้องรับเคมีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ครับก็จริงๆแล้วกลุ่มยาเคมีบำบัดเนี่ยก็เราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นยารุนแรงนะคร
0: ับ
2: AS ที่รักษาอยู่นี้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็ยาเคมีใหม่ๆก็อาจจะมีส่วนที่จะช่วยรักษาได้แต่ว่าฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให
0: ้
2: เพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายกลุ่มมากเลยครับแล้วก็กลุ่มใหม่ก็พยายามที่จะสร้างออกมาเพื่อลด side effect หรือว่าลดผลข้างเคียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำว่าถ้าทนได้พอทนได้ก็จะแนะนำให้ใ ให้ได้ไปจนจบการรักษา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: นะแล้วสิ่งที่มันตามมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีข
2: ึ้
0: นใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอยู่อันนี้จะดีเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่ามีประวัติอะไรยังไงนะคะแล้วคุณหมอจะได้ปรับได้นะคะมีคุณผู้ชมฝากสวัสดีอาจารย์หมอนะคะคุณรัชนีคุณสุทธิรพลและคุณกมลธรด้วยขอบคุณนะคะหลายคนกดแชร์รายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะสดแบบชนิดเรียกว่าคุณผู้ชมถามมาอาจารย์ตอบทันทีวันนี้หมอปุ๋ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะภายในของสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชมถามคนอื่นเนี่ยจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากแล้วก็อาจารย์หมอบอยเป็นเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสวยความงามก็ถามได้นะคะมีคุณมนัสนะคะอายุ35ปีบอกว่าถ้าเราปากแหว่งจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกมานะคะอุบัติเหตุอะไรสามารถศัลยกรรมลบรอยแผลได้ไหมคะอาจารย
2: ์อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งแผลเป็นนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะมีเข้ามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าแผลเป็นเนี่ยถ้าจะมาดูเรื่องการลบรอยแผลเป็นหรือว่ารักษาให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนหรือก็ว่าคุณหมอที่จะต้องที่ตรวจเนี่ยก็จะต้องตรวจก่อนว่าแผลเป็นเนี่ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับแผลเป็นที่มันมีความดึงรั้งดึงให้อวัยวะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ควรจะอยู่ปกติมันบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแผลเป็นแค่รอยเล็กน้อยๆก็อาจจะรักษาด้วยอันอื่นที่ไม่ต้องการผ่าตัดเช่นเลเซอร์หรือการใช้ทาครีมทาสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถึงขั้นถ้าใช้คำว่าปากแหว่งก็อาจจะแปลว่าแผลนี้มันน่าจะมีหายไปหรือว่ามันอาจจะสร้างความผิดรูปในรูปปากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มาปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะคือคุณหมอต้องได้เห็นเนาะว่าลักษณะแผลที่เป็นอยู่อ่ะแผลเป็นแบบไหน
2: แต่ปกติเราจะบอกคนไข้ว่าแผลเป็นเนี่ยเรารักษาให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกับไม่เคยเป็นแผลเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
0: ม
2: ัน
0: อาจจะต้องเห็นรอยบ้าง
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้คุณมินตรานะคะถามมาทางแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าวันไหนไม่พ่นจมูกด้วยอวามิสนะคะจะมีลักษณะเสียงเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยอยากถามว่ายาพ่นเนี่ยเราใช้ได้ทุกวันตลอดไปเลยไหมคะหรือควรใช้อย่างไรดีจึงจะถูกต้องคะอาจารย์ได้พอได้ไหมคะยาพ่น
2: พอได้อวามิสก็ไม่ได้เป็นยากลุ่มที่รุนแรงมากคร
0: ับ
2: ก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการได้ดีนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆนะคร
0: ับ ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แบบส่งผลอะไร
2: ไม่ได้ส่งผลอะไรมาก
0: นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายท่านน่าจะใช้อยู่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าผมมีถามเรื่องโควิดด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีบอกว่าอายุ62นะคะเป็นเพศหญิงเป็นนิ่วในไตนะคะขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงแต่คุณหมอให้ยาลดความดันและกินก่อนนอนนะคะช่วยได้ไหมคะทานต่อเนื่องจะเป็นอะไรไหมนะคะหมายถึงว่าเป็นนิ่วในไตแต่ว่าต้องทานยาที่เป็นยาลดความดันเนี่ยหลายคนชอบถามค่ะอาจารย์ว่ายาลดความดันเนี่ยทานต่อเนื่องทานตลอดไปเนี่ยหลายเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเป็นความดันเราต้องทานชีวิตแต่ทีเนี้ยตัวเองเป็นนิ่วในไตด้วยเราบอกว่าถ้าทานยาลดความดันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไตไหม
1: อ๋อคิดว่าไม่น่ามีผลนะคะน่าจะดีกับไตด้วยซ้ำเพราะว่าการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็คือเป็นการถนอมไตไปในตัวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะคะส่วนนิ่วเนี่ยเนื่องจากขนาดมันเล็กมากคุณหมอคงให้ตรวจติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นก็คงอาจจะสังเกตได้แต่ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมาสลายนิ่วทีหลัง
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถที่จะทานยาต่อเนื่องได้และอีกหนึ่งคำถามคนชอบถามว่าเวลาความดันดีขึ้นแล้วลดยาเองได้ไหมคือไม่กินแล้วได้ไหมคะอาจารย์
1: อันนี้เนี่ยคือควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่
0: ะ
1: นอกจากการกินยาก็คือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารไม่ให้ทานอาหารเค็มเกินไปหรือว่าควบคุมระดับของไขมันนะคะถ
0: ้
1: าสมมติว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยค่อยๆลดระดับยาลงก็อันนี้ก็มีโอกาส นะคะที่ถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันกลับมาในระดับที่ควบคุมได้อาจจะลดยาได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณหมูน้อยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะมีอาการปลายนิ้วชาตอนนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วหัวแม่มือยุบตัวแล้วถ้าปล่อยไว้โดยไม่ผ่านนอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคะจันบอยพอได้ไหมคะ
2: นี้ได้อยู่ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอายุมาใช่
0: ไหมไม่ได้บอกอายุเลยค่ะจัน
2: ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือนะคร
0: ับ
2: ก็มักจะเป็นในผู้หญิงนะครับก็คือพอผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้งานมือมาตลอดเนี่ยปกติมันจะมีผังผืดบริเวณข้อมือที่ไปกดรัดเส้นประสาทได้นะครับถ้าตามนี้คือถึงขั้นว่าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือมันรีบแล้วนะครับ
0: มันยุบตัวไปก็คือมันรีบใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆก็แนะนำผ่าตัดครับก็แปลว่ามันไม่สามารถด้วยไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะครับ
0: อาจารย์ถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่
2: เป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีดยาชานะครับแล้วก็หลักการผ่าตัดก็คือไปเขาเรียกว่าไปตัดไอ้ตัวผังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออาการที่จะดีขึ้นก็คือเรามีแรงในการจับของดีขึ้นกับเรื่องการชาปลายนิ้วก็จะดีขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะนะอันนี้คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคุณหมูน้อยยังไงไปพบคุณหมอนะคะไปที่คำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้อถามมานะบอกอายุ59ปีบอกว่ามีอาการเจ็บนิ้วชี้คุณหมอบอกว่าเอ็นอักเสบแต่ไม่มีแผลนะคะตอนนี้เริ่มแดงปวดช้ำโอ้โหเป็นมา3เดือนเลยบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ครีมร้อนเย็นทาแช่น้ำอุ่นตอนนี้ก็ยังแช่อยู่แต่การแย่ลงนะคะเวลางอก็งอได้ไม่สุดแต่พอขยับนิ้วได้นะคะเอานิ้วมือลงแบบเหยียดตรงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็ครับคือถ้าให้ดูจากตำแหน่งที่แล้วก็ประวัติที่เล่ามาแล้วก็อายุนะครับถ้ารักษาเอ็นอักเสบมานานแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจและให้คุณหมอเขาเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะอีกอันที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับข้อนะครับข้อกระดูกนิ้วมือนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นกันเยอะพอสมควรก็เป็นกลุ่มข้ออักเสบนะครับถ้าบอกว่ามีอาการขยับนิ้วยากด้วยงอไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคข้อที่เขาช่วยดูให้นะครับ
0: ค่ะเนาะอันนี้
2: ก็ควรจะนำมาตรวจเพิ่มเติม
0: ค่ะคือเริ่มแดงปวดช้ำแล้วเป็นมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในภาวะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
2: ครับก็อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกนะถ้าสมมติว่ามาไม่ได้หรือไม่สะดวกใจมาเรามีเทเลเมดิซีนโทรเข้ามาทำลงนัดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะโทรไปอาจจะแบบวิดีโอคอลกันนะครับถ้าสมมติว่ามีนิ้วมีปัญหาก็อาจจะให้คุณหมอเขาดูตรงนั้นเลยจากวิดีโอคอลนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะพอแนะนำได้คร่าวๆนะครับอ
0: าจารย์ค่ะเทเลเมดนี้เรามีทุกแผนกเลยไหมคะ
2: ครับมีทุกแผนกโดยเฉพาะในวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็สนับสนุนให้มีเทเลเมดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะเราไลฟ์สดคุณผู้ชมก็ถามคำถามได้นะคะคุณกมลธรบอกว่าตอนนี้อายุ48ปีนะคะสูง155หนัก69บอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนตอนนี้รู้สึกเหมือนเข้าวัยทองนะคะเดือนที่แล้วรอบเดือนไม่มาแต่ว่าเดือนนี้รอบเดือนมา12วันเลยผิดปกติไหมคะคือตอนนี้เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับด้วยใจชอบสั่นแน่นหน้าอกเวลาที่จะทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดที่ขมับโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายทอยก็ปวดต้องทำอย่างไรคะไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะจากอาการอาจารย์คะ48นี่เข้าวัยทองได้แล้วเหรอคะ
1: ก็อาจจะได้ค่ะคืออายุก็อาจจะได้อยู่เพียงแต่ว่าวัยทองเนี่ยลักษณะของประจำเดือนคือจะค่อยๆห่างขึ้นแปลว่าอาจจะ 2-3 เดือนมาทีแต่ว่าการที่ประจำเดือนเนี่ยมานาน12วันอันนี้คือไม่ปกตินะคะก็คือแนะนำว่ามาตรวจนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเลือดออกเยอะจริงๆอันนี้ก็มาตรวจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันหยุดไปแล้วอาจจะรอหลังจากประมาณเดือนพฤษภาคมมาตรวจก็ยังได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับสัญญาณของคนที่จะเข้าสู่วัยทองซึ่งแน่นอนว่าอายุแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะหมดเร็วบางคนอาจจะหมดช้าแต่เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าอ่ะอา ันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณของวัยทองมาแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเขารับมือกับวัยทองนี่มันจะต้องเจอกันเกือบจะทุกคนนะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปผู้หญิงไทยนะคะเข้าวัยทองที่อายุประมาณ51ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอาจจะต้องถามคุณแม่หรือพี่สาวค่ะเข้าวัยทองประมาณอายุประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ก็คือเราก็คาดเดาได้ก็อายุประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนก็คือประจำเดือนเริ่มมาไป

0: นะคะแปลว่าเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆน
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้มาทุกเดือนนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คืออาการก็อาการวัยทองเนาะที่เขาชอบแซวกันแบบมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นหรือบางคนอาจจะมีรบกวนชีวิตประจำวันนอนไม่หลับนะคะหรือบางคนช่องคลอดแห้ง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของวัยทองนะคะ
1: ค่ะทีนี้การที่พอเราเกิดวัยทองหลายคนบอกว่าพอเป็นวัยทองแล้วเนี่ยสามารถรับฮอร์โมนได้ไหมคะทุกคนเลยแล้วเราสามารถจะทานฮอร์โมนไปได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนอย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวัยทองเดี๋ยวฉันก็แก่แล้วฉันช่างมันไม่อะไรแต่บางคนบอกไม่ได้แบบอยากจะยังสวยอยากจะแบบมีอารมณ์ดีๆไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์
1: บางคนหมดเป็นวัยทองเร็วเนาะแล้วก็ยังรู้สึกเฮ้ยเพื่อนฉันยังแบบสวยอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะสามารถรับฮอร์โมนได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีข้อห้ามข้อเฉพาะอะไรไหมคะ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมให้ฮอร์โมนใช่ไหมคะให้เกือบทุกรายแต่ว่าพอเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมันก็จะมีในการที่ให้ฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็เพิ่มความเสี่ยงต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันคือเราให้เมื่อจำเป็นนะคะจำเป็นในแง่ที่มีวัยทองที่ก่อนอายุอันควรนะคะหรือว่ามีอาการค่อนข้างมากซึ่งรบกวนชีวิตประจำวันเช่นบางคนนี่แบบหงุดหงิดมากเหงื่อแตกมากแบบนอนไม่ได้เลยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ในการให้ฮอร์โมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาตรวจด้วยค่ะเช่นมีก้อนที่เต้านมหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะให้ไม่ได้นะคะ
1: นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าใครจะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าแล้วอย่างบางคนไปซื้อฮอร์โมนทานเอง
0: คือไม่แนะนำให้ซื้อฮอร์โมนทานเองนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจติดตามอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมการตรวจภายในการดูเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่มีมดลูกเราก็จะให้แบบนึงคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเราก็จะให้อีกแบบนึง
1: ดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชัดชายนะคะคุณชัดชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
2: คือถ้าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
1: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
1: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
2: คือปกติเราข้อที่เราสามารถงอหรือเหยียดได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2ชิ้นน
1: ะครับ
2: แล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได้เหยียดได้ขยับได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนหนึ่งครับก็พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อให้เส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วมันจะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพเนี่ยจะเป็นการช่วยข้อนี้นะครับคือข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
1: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได
2: ้แต่ว่า
1: ข้อกลาง
2: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะต้องไม่เหมือนเดิม 100% นะครับอาจจะยอมเสียไปบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศ

0: นะคะที่02354-7105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนหัวแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168นะคะคือไม่เกิน140กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นเยอะเราจะกินยาความดันตอนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามา วัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคน เอ๊ะเราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไง
1: น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
0: ้
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
0: ่
1: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไรนะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปรี๊ดความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
1: ค่ะถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับดีๆนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข
0: ้
1: ค่ะ
0: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะจันบางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้าง นะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง170นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
2: ก็ถ้าอายุมากแล้วก็มันจะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
0: ็
2: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้นะฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะครับก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก
0: ็
2: ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
0: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
2: ถามว่ามีโอกาสไหมก
0: ็
2: น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับการตรวจร่างกายทุกปีก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่า เรามีบางครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลังกายหนักๆออกแรงแล้วม
0: ีหลายคนนะคะอาจารย์นักกีฬาก็มี
2: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
0: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
2: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วจะไม่ตรวจเลยนะคร
0: ับ ไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยาทานซื้อยารับประทานเองได้ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
1: ไม่ควรค่ะ
0: ไม่ควรเลย
1: ค่ะ
0: อย
1: ่
0: างยิ่งเลย
1: ค
0: ่ะอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
1: ไปท่อค่ะ
0: ค่ะ แล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80ประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามิน B แต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กิน

0: ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158เดือนนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
1: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังนะครับบริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
0: ะ
1: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพกได้นะครับก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทำให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลยอยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
1: เกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นก็
1: เกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมค
0: ิ
1: ดว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะคงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
0: ็
1: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
0: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
2: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
0: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาแอมโลดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาซิตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน
0: ค่ะ
1: ส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันอาจจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือต่ำไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิกให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
0: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ว่ามีอาการแบบนี้
1: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนมาให้เร็วขึ้นนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณ 2:00 ของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ
2: ก็ต้อง
0: นอนไม่หลับเลย
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
0: คือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก็อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
2: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
0: ค่ะนะคะคุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ

0: ว่านะคะ
1: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
0: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
2: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหมครับ
0: แค่นี้เลยค่ะ
2: ก็ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
0: คืออายุที่มันเริ่มแบบเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าเข่มจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะอาจาร
2: ย์ประมาณ 55-60 ปีขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ
0: ้
2: าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
2: ซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ถามค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปีนัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยามั้ยคะตามนี้นะคะ
2: ไลฟันติซินคร
0: ับ แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
2: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องทานยานะ
0: ไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายา
2: วใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับถามว่าถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
0: ็
2: ไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆลด
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวแล้วบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้คือ
2: มีเร็วมากเลย
0: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด
2: ็
0: กเพราะอะไรอะคะอาจารย์ปุ๋ย
1: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วอันนี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสูงของเด็กหยุดเลยไหมคะอาจารย
1: ์มันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าถามอีกสัก2คำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
1: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวันบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรกรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
2: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เป็นเรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าอ้าปากกว้างหรือหางกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่
0: อ
2: นนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได
0: ้
2: นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากนักอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือนนะครับ
0: เพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวันเนี่ยนะ
2: ก็มา

0: หาที่แผนกผมก็ได้หรือว่า
1: ค่ะ
0: ไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
1: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะและอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บทึกคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าวนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงงย
1: เฮ้เอาเฮ้เ
0: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการ

0: การเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง191-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1สวัสดีครับและนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมองคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: มีชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทางบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค่ะ
1: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพง
2: นี่มงกุฎค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรคร
2: ับ แต่แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
1: ครับ
2: นี่ปราสาทค่ะ
1: ครับ
2: นี่ริมน้ำค่ะ
1: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
2: ปราสาท
1: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
2: คือ
1: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
3: ภาพสดใสของน้องใน
1: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
3: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่ง
1: ูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
3: ไข่ง
1: ู
3: งูไปตั้งไข่ไว้ใต้ใกล้ต้นไม้มันจะได้
4: เลี้ยงแม่ทับไข่
1: เดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
3: จะได้กินได
1: ้อุ้ย
4: ไก่กินได
1: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
4: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
4: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
4: เราจะบดตู้ใส่งูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
5: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้าเอสอันนี้ตัวเจอันนี้ตัวเอส
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหมอัน
5: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
3: เอาไว้กิน
5: เอาไว้กิน
6: ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินนะเหรอ
5: ใช่
6: ไม่คนแก่กินเลย
1: แล้วมีอะไรอีกครับ
5: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h เนื้อเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้น ยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
7: คนกับช้างน้อย
1: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
7: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
1: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
7: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
1: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
7: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดงสาดี
1: โอ้โหดูดีๆนะ นี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะ โชว์อะไรอยู
7: ่สาดี
1: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
7: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
1: อ๋อหลังโค้งนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
8: มิกกี้เมาส์
1: มิกกี้เมาส์น้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
9: บ้านพี่เซฟ
1: บ้านพี่เซฟ โอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับ

0: เอาเรื่องหน่อยสิ
1: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
1: พี่เสฟก็ดูเครื่องบินดู
0: เอ้คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
1: นี
0: ่แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
1: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
2: ดูเคร
1: ื่องบินเครื่องฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
1: ก็อันนี้เป็นต้นไม้
0: เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
1: เป็นภูเขา
0: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีก
1: ครับไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอเย่ต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกไทยมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระดาษสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะ

น้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:40 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

จาซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: มันอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: รอดแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
1: เจอกันอีกแล้วนะเจ้าหนู
0: จอมปีศาจ
1: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไง
3: ต้นกล้านี่นับเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอ
0: เขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก
3: ก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
4: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
5: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
0: ฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก็
1: ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
5: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
1: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ข้าเลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่มาได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลย นี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
0: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
1: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
2: วี่เจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เราหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าก็ได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
1: ฝ่ายถูกต้อง
2: เจ้าคือใคร
1: ข้าคือใครข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
2: โฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่น

0: ้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
1: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
0: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
1: ข้าคือพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
0: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
1: ราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหร
2: อน้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
3: จอมปีศาจ
2: เออนั่นแหละไอ้ขม่าวไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
4: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
3: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
1: แม่ไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็ เจ้าคิดผิด

0: งต้นกล้านั่นนายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
0: แผนหลอกล่อนี่เองเฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตาเองเลยเหรอ
3: ใครว่าล่ะนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอมปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
3: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากสิเพราะมันเป็นสลิงเหล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอ
0: เฮ้ยยืน
1: งั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาด
0: วิธีนี้คุ้นๆแ
1: ฮะดูดูดูดูดูดู
2: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
4: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมาด้วยวิธีอะไรเนี่ย
2: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
5: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

0: สอนศิล
1: ป์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพู

ไก่ตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับ

ป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

สดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่

มีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบ๊ทเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์แม่บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบก่อนดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ ติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: แล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้อง

แปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮีโร่ขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: แจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือ

่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวัน

จันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. สบายดีทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนสวัสดีครับผมชื่ออนุพันธ์มีดาสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์กเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกเกอร์ชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกเกอร์เป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาไทยจะมีเซนส์นึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหนึ่งเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลย

0: ห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักหนึ่งประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังๆมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือพยัญชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีแบบมันไปได้เร็วจังเลยอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนไปเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีวันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาน้องมาน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงๆหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเออเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัพเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปล่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซังกึเทนักยอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยาม และสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่าง2ฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่างเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้ง2ฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ผู้กำกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลผู้กำกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเมื่อนี่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเดือดตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆแล้วกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีสแตนดาร์ดของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพมาควรมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปใช่มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงเลยนะครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군 이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่4ค่ะ มอต้นนะคะก็ชอบเพลงเกาหลีก่อนดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ของเกาหลีแล้วในสมัยนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อจะแบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยาก ทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして、大学3年生のピアナンと申します。今、シルバコン大学で 文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับ。ชื่อปิยะนันท์ภูวนารักษ์นะครับ。ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับ。แต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควร。ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ ในทางกลับกันก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากไปล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리라시라고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะ ตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีก การทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี้ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็ที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2-3ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
0: ปีสี่วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเรา ถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่ออะไรนะคะ

0: ก็คือจะใช้คะแนนเสียบวิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวก GATPAT หรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลอง admission แล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
1: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสองอย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคน
0: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
1: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้านเคป๊อปหรือโคเรียนเวฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆอ่ะความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
0: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
1: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
3: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์อะค่ะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนนึงประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเรา

0: ขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาร์คประสบความสำเร็จในตัวเองละ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยน
0: ะ
1: สังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดแบบว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
0: ้
1: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู
0: ่
1: พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆ

0: โรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนี้เขาอยู่อนุบาลเองนะแล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
1: ค
0: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
1: ค่ะดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
1: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
1: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
1: จำแม่เพื่อนๆได้
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค
1: ่ะวันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิงเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
3: นะให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
1: ก็ทำกับแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
1: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
1: 2 ช้อนโต๊ะ
0: เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตวงบ้างอ่ะ2 ช้อนโต๊ะตักมา

0: ีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม้ช้อน
3: ห
0: นึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่งถ้วยตวง
4: เกิดเรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
5: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ต่อ
1: ไข่ไก
0: ่ตอบไหมคะตอบไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอบไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเพราะอยู่ใกล้แม็ก
6: ก็เคยลง
0: ฮะ
6: ตอกเสร็จแล้วก็ลง

0: ตอบกันไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมอ่ะเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็คชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะ
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: ไม่ดีแล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นสนุกสนานนะคะน้องก็ต้องให้ทำกันการให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วหรอจริงอ่ะ
3: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
0: ค่ะมาพวนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมปูจะไปกินได้ไง

0: ล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะ
0: น
1: ี่
0: ไงคำส่วนผสมถ้าปิดด้วย
2: มันมีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
2: ใช่น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่ในหน่อยเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลย

0: ผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วเราก็ทำแป้งอีกอย่าง
0: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะกิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้ร่วมรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
2: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
3: เกิดประโยชน์แน่ค
2: ่ะ
3: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
2: ค่ะ
3: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
2: ะ
3: มันมาจากอย่างนี้หรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
2: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
3: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
2: คะ
3: แล้วก็มีแกล้งกันเอาให้นั่น
2: ทาแป้งค่ะ
3: ใช่ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนนี้การเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
2: ค่ะ
3: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
2: ล้างได้ซักได
3: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
2: ้
3: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะความจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมา

0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทําเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
1: คือ
0: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทําอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทําแบบนี้มั้ยเฮ้ยเรามาทําอาหารกันมั้ย
1: ค
0: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทําแล้วก็ทําให้มันเกิดการเรียนรู
1: ้ค่ะ
0: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
1: ค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดอุ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
2: ตื่นเต้น
0: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
1: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทําได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสําคัญและจําเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่เขาจะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบ
1: น
0: ะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะ
1: คะ
0: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
1: ค่อยๆเริ่มนะคะ
0: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
1: ี่
0: ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
1: เวลาเลย
0: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
1: ะ
0: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
1: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วยค่ะ
0: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
1: ็
0: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
1: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้และอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โน้ตให้คำแนะนำยังไงคะ ถ้าเป็นคุณแม่ที
0: ่อันแรกเลยเนี่ย
1: อย่าเพิ่ง
0: ดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้

0: ันคนละปัญหาปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
1: ค
0: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์น
1: ะ
0: ทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
1: ม
0: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
1: เสียงจากคนแย้ง
0: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
1: ้
0: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
1: คะ
0: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องแต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
1: ค
0: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
1: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ความจริงทำได้นะ
1: คะ
0: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส
1: ้นมาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
0: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
1: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
0: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
1: ้
0: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
1: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที่
0: แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กและพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
1: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค่ะ
0: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
2: ไปแลกเปลี่ยนค่ะคือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
1: ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วแต่กิจกรรมที่แต่กิจกรรมช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึง

0: ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
1: คนจริงได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21
0: ค่ะ
1: เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียน
0: ค่ะ
1: เรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศพิมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค
1: ่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วราคาโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทาสองรอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับสาระไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมรับเชิญของเราคุณปิ่มกัลวันตวานิชค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับสาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่มด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่มสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
3: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
1: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่เอาท์ดอร์เราอยู่อินดอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อน
3: ไฟจับ
0: ความร้อนใช่ก็มีส่วนใช
1: ่
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอินดอร์แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
1: อย่างนี้เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได
0: ้
1: แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอ

0: บ่อยๆมีทั้ง outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรายังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
2: คือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบหลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าตานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะเนี่ยคือ UVAแล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้เอาท์ดอร์เลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
0: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกัน
2: ใน
0: เรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้าแต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: ถูกต้องคือทา2รอบเนี่ย
1: จริงๆ
2: ไม่ทา2รอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็นร้อยใช่เพราะว่ากันแดดขวดนึงถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้มั้ยใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชา
0: 1
2: ยากมากนะการที่เราจะทา1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF อาจจะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกไอ้พวกนี้สิ
2: คือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
1: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
2: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได
0: ้พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
2: ส่วนหนึ่ง
0: ที่มัน
2: ช
0: ่วย
2: เก่งมาก
0: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซาไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้เช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิลไซเดอร์ ใบบัวบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
2: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A แคโรทีนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรามีความทนต่อแดดมากขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีวิตามิน A มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
0: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ใช่ไหมเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่
2: ใช่ค่ะ
0: แอนตี้ออกซิแดนต์สูง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีผลช่วยเหมือนก
2: ัน
0: ในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
1: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
0: ค่ะ
1: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ฝ้าท่าทางเป็นก็อ๋อ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่าไง
2: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้อ่ะฮะแบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
0: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
2: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
0: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
2: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าทาเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
1: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
2: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซียรอยแรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนพิเศษไหมคะ
2: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินอนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA เนี่ยก็ไม่ควรทาตอนเช้าเพราะทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
1: ไม่จำเป็นค่ะ
0: เพื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียว

0: เขียวในแอร์มัน
1: ไม่ใช่ไ
0: หมน้อยไป
1: ไม่น้อยไปใช่น้อยไป
0: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
1: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตเอที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
0: จริง
1: จริงจริงจริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มสองหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
0: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาเราเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กๆๆๆๆๆอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่ไหมคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลงละเลงละเลงละเลง
0: มันกระจาย
1: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นกับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
0: ะ
1: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะ
0: คะ
1: สมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือหน้าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนั้นแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
0: ฝังเข้าไปข
1: ้
0: างใน
1: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างนี้ทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละ

0: ็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นขวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะ

0: ทีเดียวเสียเงินโดยสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะสวยหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างนี
1: ้
0: หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
1: คืออย่างของปิ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าพันเราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
2: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกัน
1: ค่ะ
2: กรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
1: เล
2: ี่
1: ยงไม่ได้คือ
2: เลี่ยงไม่ได้คือ
1: ก็จะเป็น
2: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดจะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วคุณไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าQ-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลเนาะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นน่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงอะไรนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได
0: ้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
0: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
2: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
2: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ยังรับข้างหน้าอยู่ดีเพราะนั้นง่ายสุดก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
0: ถามความรู้สึกคุณปีนหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฟ้าจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบ

0: ในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วเราก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2 ปีแล้ว
2: อย่างแรกเลย
0: คุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยมั้ยแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสวัสดีใครคะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้าค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่กระตื่นตระหนกเกินเหตุอาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคแอทแทคที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอ้ระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคดิสออเดอร์มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: และแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากกว่าก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆ

0: เส้นสีฟ้าเขาก็สูงขึ้นได้ขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
1: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
0: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร์
1: ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
0: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
0: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
0: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะ คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างเงี้ยนะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากจริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนหนึ่งอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถ แล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึ๊กๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรคแพนิคเดอร์เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบีย กลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: อ๋อเพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะค่ะโอ้ทั้งเม
0: ือ
1: ง
0: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่
1: ค่ะแล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
1: ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงๆไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็น panic attack มาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็น panic disorder นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอ ในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดู

0: ือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: หายเลย
0: ไม่ต้องห่วงเลย
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างง่ายเลย
1: ฉ
0: ันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต
1: ่
0: ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
1: ่
0: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้ว ได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีมากครับ
1: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้วอันนี้แม่เรา
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: ส่วนนี้ก็น้าแอม
2: สวัสดีค่ะ
1: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
2: สวัสดีค่ะ
1: ส่วนนี้ก็พี่อิง
2: สวัสดีค่ะ
4: แฟนพี่เองอ่ะ
5: ส่วนนี้ก็น้องโบ
2: โบ
5: น้องเชอรี
2: ่เชอรี
1: ่แพนแพน
5: แมน
1: แพน
5: แพนด้า
1: แพนเค้ก
2: สามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
5: ก็เรานะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
1: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
4: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
2: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
4: ครับแพนเค้ก
2: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
1: ได้ได้โ
5: หปวดหางเลย
6: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
4: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
6: คุณนั่นแหละ
7: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
6: ี
7: ่เด็กๆนี่
6: แ
7: หละ
6: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
5: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหพี่งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
6: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
4: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
6: ้
4: ว
6: ไวเกินไป
4: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
1: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
2: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
1: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
4: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
5: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
4: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
5: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
2: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอ่ะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอ่ะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
1: เฮ้ยไม่ใช่
6: ไปมีแล้วเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
2: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
1: ฮะแพนแพน
6: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
4: นี่แหละเป็นไงเป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
5: วายเป็นพวกแกต่างหาก
6: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
4: เอาเฮ้ย
6: ป้อง
5: ปอเอา
4: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่างนั้นอย่างคุณเนี่ยโอ๊ย
6: นี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
5: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
4: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
5: หรอ
4: คนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
6: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
4: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
5: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
4: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกเสมอนะ
5: เสมออ
4: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
1: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ดแหละ
6: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
1: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
5: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
1: ไม่ห่วงเลย
4: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
1: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วพอได้สนใจแผนน่ะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
4: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบเนี้ยอ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
0: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
5: างี้เลยเหรอ
0: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้ประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
3: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
0: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
3: ครับ
0: ไม่เสียตังค์
3: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
0: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
3: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต่มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะในการในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแล้วถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
3: ใช้ระยะความห่าง
0: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
3: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
0: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
3: ก็
0: ยืดแล้วก็ขา
3: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
3: เอาเลยครับ
0: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลทเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับ

0: ตัวที่จับเนาะอ
1: ี
0: กด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยๆดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
2: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
0: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
2: มัน
0: ล
2: ักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
2: คร
0: ับ ไหนลองดูนะฮะ
2: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
0: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
2: ได้ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
2: ครับ
0: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 2อึ๊บ3อึ๊บ4 5 6
2: 7 8
0: 2ทีนะครับ
2: ครับ
0: 9ท้าย
2: 10
0: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
2: ผมถามเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
0: อ๋อรู้สึกว่า
2: หายใจตามปกติใช่ไหม
0: เวลาเราออกแรงเน
2: า
0: ะหรือว่าเวลาที่เราย กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
2: หายใจออก
0: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
2: ตามระบบที่ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
2: อ๋อครับ
0: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเน
2: า
0: ะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
2: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไม่ถ้าหายใจถูกเนี่ย
0: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
2: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2มั้ย
2: ท่าที่2
0: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
2: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างมั้ยเพื่อสร้างความบาลานซ
0: ์แต่ถ้าเกิดเราทําเนา
2: ะ
0: เราควรทํา2ข้างพร้อมกันทําขวาก่อนแล้วก็มาทําซ้าย
2: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนมั้ย
0: ได้ครับ
2: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
0: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
2: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
0: โอเค
2: โอเคครับ
0: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลําตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทําตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 68อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็งๆ
2: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
2: า
0: ะ
2: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
2: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
2: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเน
2: า
0: ะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
2: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
2: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
2: โอ้โหเราต้านทั้งสองข้างเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
2: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
2: ครับ
0: ช้าๆ
2: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับ

0: โอเคสิบรู้สึกเมื่อยไหล่ยัง
1: ไงใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามีอีกทางด้านนี้ ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงนะมันก็จะแบบแปลกหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8เก้าสุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อโ
1: ดยอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล่ครับ
1: แต่พอคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลั้งไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาถีบขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
1: ้แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากนกพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยไปเท้าเนาะ
1: okay.
0: หรือถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โ oh. อ
0: ้ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งถูกไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ได้ครับได
0: ้ได้1 2 3 4 5 6
1: เจ็ดแปด
0: อึ๊บ
1: เก้า
0: สุดท้ายโอเคสิผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้ได้ได้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายและหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ฉัน
1: ให
5: ้เอ้าเสียดายของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
5: ใช่ไหม
6: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอะผมก็รู้สึกว่า คุณก็เป็นคนในครอบครัวผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้นี่แน่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพรานะทำ
6: ได้ครับผมคือเป็นคุณ
5: ผัดให้นะ
6: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ

ัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
5: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ้
5: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่

0: ต่อบอกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64ค่ะตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เฮ้ย
5: โอ้ย
6: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน
2: ่ๆ อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
6: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
6: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
6: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
6: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
6: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
6: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
6: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
7: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
8: ก็เป็น
4: ห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
4: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
6: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
4: ้
6: รีบสร้างลิฟต์ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
4: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
7: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
8: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิ

0: เราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
1: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีอันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่าน
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 น

0: ิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:05 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คืออาหารที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วในไข่เจียวคุณแม่ได้ใส่ผักหรือว่าใส่เนื้อสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
1: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มคุณแม่ทำข้าวต้มอะไรให้รับประทานคะ
1: ข้าวต้มหมู
0: ข้าวต้มหมูใส่ผักด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: ใส่แล้วน้องเกรับประทานผักไหมคะ
1: รับประทาน
0: รับประทานผักด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเกดชอบรับประทานนะคะน้องเกดชอบรับประทานไข่เจียวและข้าวต้มค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยขาอาหารที่หนูชอบทานมีอะไรบ้างคะ
2: หนูดื่มนมค่ะ
0: หนูชอบดื่มนมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูดื่มนมรสอะไรคะ
2: ช็อกโกแลตค่ะ
0: รสช็อกโกแลตแล้วเมื่อดื่มนมเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะแปรงฟันไหมคะ
2: แปรงค่ะ
0: แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
2: ผลไม้
0: หนูชอบรับประทานผลไม้หนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานอะไรอีกคะ
2: ข้าวหมูปิ้งค่ะ
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยไหมคะ
2: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องหมุยหมุยชอบรับประทานนะคะน้องหมุยหมุยชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังชอบดื่มนมและยังชอบรับประทานผลไม้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
3: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณแม่คุณพ่อ
0: คุณแม่และคุณพ่ออร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: หนูรับประทานตอนไหนบ้างคะ
3: ตอนไปโรงเรียน
0: ตอนเช้าก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
3: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ นอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่ดาวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
3: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณแม
0: ่คุณแม่อร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดนี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเดมี่ชอบรับประทานนะคะจะเป็นเมนูไข่ค่ะไข่ดาวและไข่เจียวนั่นเองค่ะควิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
4: หมูปิ้งค่ะ
0: หมูปิ้งใครทำให้หนูรับประทานคะ
4: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่หนูชอบรับประทานหมูปิ้งนอกจากหนูจะชอบรับประทานหมูปิ้งแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
4: ไข่เจียวค
0: ่
4: ะ
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
4: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
4: คุณยายค่ะ
0: คุณยายและใครมาส่งอีกคะ
4: ป๊าป๊าค่ะ
0: ป๊าป๊าน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะอาหารที่น้องกันชอบรับประทานนะคะจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งและไข่เจียวนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้จานข้าวจานเล็กจานข้าวจานใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
5: มีโจ๊ก
0: โจ๊กใครทำให้หนูรับประทานคะ
5: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วในโจ๊กใส่อะไรบ้างคะ
5: ใส่ไข่
0: ใส่ไข่และใส่อะไรอีกคะ
5: ใส่ผัก
0: ใส่ผักด้วยหนูรับประทานผักไหมคะ
5: ได้รับประทาน
0: รับประทานด้วยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
5: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานโจ๊กแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
5: ข้าว
0: ข้าวข้าวอะไรคะ
5: ข้าวไข่ไข
0: ่ข้าวใส่ไข่หนูชอบรับประทานไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวคะ
5: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอร่อยไหมคะ
5: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมีอาชอบรับประทานนะคะน้องมีอาชอบรับประทานโจ๊กและยังชอบรับประทานข้าวไข่ดาวด้วยค่ะกวิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องมาตินค่ะ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
6: ชอบกินข้าวมันไก
0: ่ชอบรับประทานข้าวมันไก่อร่อยไหมคะ
6: อร่อย
0: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
6: แม่
0: คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานข้าวมันไก่แล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
6: อาหารหมูปิ้ง
0: หมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
6: แม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะ น้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมาตินชอบรับประทานนะคะน้องมาตินชอบรับประทานข้าวมันไก่และยังชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ผู้หญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: ไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: ย่า
0: คุณย่าอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องขนุนชอบรับประทานนะคะคือข้าวไข่เจียวค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: นม
0: นมหนูชอบดื่มนมใช่ไหมคะนมรสอะไรคะ
2: จืด
0: นมรสจืดนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วอาหารที่หนูชอบรับประทานก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ก็ชื่อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังชอบดื่มนมรสจืดด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของผู้หญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะสองครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3สี่ห้าใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

สังวะหยุดแล้วค่ะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าวงกลมน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะค่ะน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท่ามังเว
0: ยทำท่านางเงือกใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆฟังข้อตกลงของคุณครูก่อนนะคะถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆฟังข้อตกลงถ้าครูหญิงพูดว่าต้นไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะถ้าครูหญิงพูดว่าต้นไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือและถ้าครูหญิงพูดว่าดอกไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดดเด็กๆต้องจำข้อตกลงของเราไว้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงจะพูดว่าต้นไม้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะเด็กๆปรึ๊บเด็กๆปรบมือเลยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะคุณหญิงจะพูดว่าดอกไม้ดอกไม้เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะกระโดดเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคุณหญิงจะพูดว่าต้นไม้ต้นไม้ให้เด็กทำอะไรคะเก่งมากค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้

ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยค่ะแต่ว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการดูแลต้นไม้ค่ะครูอีกนะคะมีวิดีทัศน์มาให้เด็กๆรับชมด้วยค่ะเด็กๆอยากดูวิดีทัศน์ไหมคะอยากดูใช่ไหมคะแต่ข้อตกลงของเราในการดูวิดีทัศน์นะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยตั้งใจฟังตั้งใจดูและไม่พูดคุยกันเสียงดังค่ะเด็กๆพร้อมรับชมวิดีทัศน์หรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: Little Monster Family ตอนแค่รดน้ำต้นไม้สบายอยู่แล้ว
1: ดอกไม้ที่เธอปลูกสวยจังเลยซอนย่า
2: ขอบคุณจ้าฉันตั้งใจรดน้ำพรวนดินดูแลทุกต้นด้วยความรักเลยนะ
1: สตรอคงดีใจถ้ามีผีเสื้อบินมาที่บ้านฮะดอกไม้สีขาวนี่สตรอชอบที่สุดเลย
2: ฉันยกให้ต้นหนึ่งต้นนี้อีกไม่กี่วันดอกก็จะบานแล้วแต่สตรองต้องรดน้ำทุกวันนะ
1: ขอบคุณมากนะซอนย่าแค่รดน้ำสบายอยู่แล้ว
2: วันที่จะมาทำคุกกี้อย่าลืมเอาไข่มาด้วยนะสตรอง
1: รู้แล้วรู้แล้วไข่ไข่ไข่ไข่กินน้ำเยอะๆนะ

0: สตรองพวกเรามาแล้วไปกันเถอะ
1: เดี๋ยวฉันกลับมารถนะไปเล่นที่บ้านไซโลก่อน
2: เมื่อวานตอนพวกนายกลับแล้วฉันระบายสีเพิ่มอีกนิดหน่อย
3: ฝีมือพวกเรานี่เจ๋งสุดยอด
0: ต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละเมืองลิตเติ้ลมอนสเตอร
1: ์ฉันว่าฉันลืมอะไรบางอย่างนะแต่มันนึกไม่ออก
2: พ่อฉันให้กล่องมาอีกหลายใบเลยเดี๋ยววันนี้ช่วยกันสร้างเมืองต่อ
3: พวกฉันเอากล่องนมมาเพิ่มด้วย
2: ได้ไหมไอติมมาเยอะไหมสตรอง
1: อ๋อใช่เลยขอบคุณมากนะไซโลฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรไม้ไอติมนี่เอง
0: โธ่สตรองเ

0: ลงกันแล้วว่านายจะเอาไม้ไอติมมาทำบันไดเพิ่มกันไง
1: ขอโทษทีฉันลืมซะสนิทเลยนะ
2: ไม่เป็นไรงั้นทำอย่างอื่นกันก่อนบันไดไว้ทำวันหลังก็ได้
1: เอาของใส่เป้ไปแล้วเอ๊แต่ก็ยังตะหงิดตะหงิดลืมอะไรหรือเปล่านะ
0: สตรองพวกเรามาแล้วไปกันเถอะ
3: นายเตรียมของตามที่สัญญาบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: แน่นอนคราวนี้ไม่พลาดแล้ว
0: เออดีมากถ้าลืมเอาไปอดทำคุกกี้สัญญาบ่นจนหูชาแน
4: ่ดีใจจังที่ทุกคนจะมาทำคุกกี้ดอกไม้อย่างพร้อมเพรียงกันแล้วยังช่วยกันเตรียมวัตถุดิบมาด้วยการทำคุกกี้ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากทุกคน
3: เธอกำลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานทำคุกกี้เหรอซอนยา
4: ฉันเตรียมแป้งไว้แล้วไหนใครเอาอะไรมาบ้างน่ะตามที่เราแบ่งหน้าที่กันไว
5: ้ฉันเอาเนยมา
0: ฉันเอาเกลือมาฉันเอาน้ำตาลมา
1: ฉันเอาไก่มาก็ซอนย่ามอบหมายหน้าที่ให้ฉันเอาไก่มา
4: ไม่ใช่นะฉันให้นายเอาไข่มาไข่ไม่ใช่ไก่
5: สตรองนะสตรอง
4: พวกเราจะทำคุกกี้กันแล้วนายจะเอาไก่มาทำไม
1: นี่ไงมีไก่แล้วเดี๋ยวไก่ก็ออกไข
4: ่สตรองนายต้องรู้จักรับผิดชอบที่ให้ดีกว่านี้ที่บ้านฉันตอนนี้ก็ไม่มีไข่สักฟองแล้วพวกเราจะทำยังไงต้องใช้ไข่ไก่ไปผสมวันนี้ทุกคนเขาต้องอดทำคุกกี้แล้ว
1: ขอโทษนะซอนย่าคราวหน้าฉันจะรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีกว่านี
3: ้ทำอะไรกันจ้าเด็กๆมีอะไรให้แม่ช่วยไหม
1: คุณแม่ของซอนย่าครับผมขอไข่หนึ่งฟองมาทำคุกกี้ได้ไหมครับ
3: ได้เลยจ้าสตรอง
1: ทำคุกกี้กันนะมีไข่แล้วนะนะนะ
4: สตรองนี่นะรอดไปนะคราวนี
5: ้สัญญาปลูกดอกไม้เก่งจริงๆบานสวยทุกต้นเลย
4: แม่บอกฉันว่าถ้าเราปลูกต้นไม้หน้าที่ของเราก็คือดูแลต้นไม้ที่เราปลูกด้วยความรักเอ๊ะดอกไม้ของสตรองบานหรือยังจ๊ะ
1: ฉันไปก่อนนะทุกคนขอโทษนะเจ้าดอกไม้หน้าที่ของฉันคือดูแลเธอด้วยความรักหิวน้ำมากเลยใช่ไหมกินน้ำเยอะๆนะสตรอมาดูอะไรนี่เร็ว
6: ดอกไม้ฝากสายฝากดาวเอาสายฝาก
2: สวยมากเลยนะสตรอง
1: ผมก็แค่ดูแลด้วยความรักครับแม่

0: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์แค่รดน้ำต้นไม้สบายอยู่แล้วการ์ตูน Little Monster เผยแพร่โดยไทย PBS Kids เผยแพร่วันที่17มีนาคม2565เด็กๆได้รับชมวีดิทัศน์กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าในวีดิทัศน์เขาทำอะไรบ้างเขารดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าเมื่อเขารดน้ำต้นไม้แล้วต้นไม้ของเขาเป็นอย่างไรคะต้นไม้ของเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วดอกไม้ก็จะบานออกดอกใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดูแลรดน้ำต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเด็กใช่ไหมคะเด็กเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพรดน้ำครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงด้วยนะคะรดน้ำรดน้ำภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังรดน้ำต้นไม้นั่นเองเขาใช้อะไรรดน้ำเด็กๆทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไรลูกบัวรดน้ำถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้อ่านภาพรดน้ำไปแล้วต่อไปครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีดินและเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังตักดินใช่ไหมคะหรือว่าพรวนดินใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขากำลังพรวนดินค่ะพรวนดินก็เป็นวิธีการดูแลต้นไม้ของเราเหมือนกันค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะพรวนดินพรวนดินถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังพรวนดินและเด็กๆเห็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการพรวนดินไหมคะคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะช้อนเขาใช้ช้อนพรวนดินใช่ไหมคะหรือว่าช้อนปลูกนะคะและเขาก็ยังมีบัวรดน้ำไว้สำหรับรดน้ำด้วยนะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ภาพพรวนดินไปแล้วครูหญิงจะมีอีกหนึ่งภาพที่เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเขากำลังโรยเมล็ดใช่ไหมคะแต่เมล็ดที่เขาโรยเด็กๆขาเขากำลังใส่ปุ๋ยเมล็ดที่เขาโรยนะคะเด็กๆก็คือปุ๋ยนะคะไม่ใช่เมล็ดที่เขานำมาปลูกนะคะเพราะว่าต้นไม้ถ้าต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตได้ต้นไม้ของเราก็จะต้องได้รับสารอาหารในภาพก็เป็นภาพเด็กๆ เขากำลังใส่ปุ๋ยนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงและอ่านตามคุณครูนะคะใส่ปุ๋ย
1: ใส
0: ่
1: ป
0: ุ๋
1: ย
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆ เขากำลังใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะผู้หญิงจะชวนเด็กๆนะคะมาดูแลต้นไม้ของเราเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะอยากทำใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูแลต้นไม้ของเรากันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตบนโต๊ะคุณครูมีอะไรบ้างคะมีต้นส้มจี๊ดด่างใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือต้นส้มจี๊ดด่างที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเลยและครูหญิงมีอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าเรียกว่าอะไร นี่นะคะก็คือซ่อมพรวนดินค่ะใช่ค่ะซ่อมพรวนดินและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมว่าเรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือบัวรดน้ำค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสาธิตวิธีการดูแลต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะครูหญิงนะคะจะให้น้องหมุยหมุยสาธิตวิธีการพรวนดินพรวนดินเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้ส้อมพรวนดินใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าวิธีการพรวนดินของเราจะพรวนอย่างไรจากแบบนี้ค่ะน้องหมุยหมุยขยับมาใกล้ๆถือสองมือเลยแล้วหนูค่อยๆจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องออกแรงนะคะกดลงไปค่อยๆพรวนดินของเราขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ

แบบนี้นะคะเด็กๆ เขาเรียกว่าพรวนดินค่ะน้องหมูลองพรวนดินเองได้ไหมคะลองทำให้เพื่อนๆดูค่อยๆค่ะ

เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิธีการพรวนดินไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างไรอีกคะเด็กๆทราบไหมถูกต้องค่ะเราจะต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาช่วยคุณครูรดน้ำต้นไม้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะค่อยๆถือนะคะถือสองมือเลยค่ะเด็กๆช่วยกันดูและสังเกตนะคะวิธีการรดน้ำต้นไม้ให้เด็กๆค่อยๆเทลงแบบนี้ค่ะ

0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิธีการดูแลรดน้ำต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวิธีการดูแลรดน้ำต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างคะเราใช้อะไรลูกเราใช้ซ่อมในการทำอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะพรวนดินใช่ไหมคะและเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้เด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้หนูได้เรียนรู้อย่างไรบ้างคะ
1: พรวนดิน
0: การดูแลต้นไม้ต้องพรวนดินใช่ไหมคะและทำอย่างไรอีกบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม
0: ้และรดน้ำต้นไม้เราพรวนดินและรดน้ำต้นไม้แล้วและเรายังต้องดูแลต้นไม้อะไรอีกคะ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ใส่ปุ๋ยเพื่อให้สารอาหารกับต้นไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาบอกว่าการดูแลต้นไม้ทำอย่างไรได้บ้างใครอยาก

0: ดอกไม้ยกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้เรามีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
1: พรวนดินครับ
0: พรวนดินและพรวนดินและยังมีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรอีกบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม้ครับ
0: รดน้ำต้นไม้หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของเราได้เรียนเรื่องการดูแลต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะได้รู้วิธีการดูแลต้นไม้และเด็กๆนะคะยังได้ออกมาทำกิจกรรมคือการดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะกิจกรรมของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มค่ะถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำที่คุณครูใส่ฟองน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษเหลือใช้นะที่คุณครูนะคะจะนำมาขยุ่มให้เด็กๆได้ใช้พิมพ์ภาพค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำกระดาษเหลือใช้นะคะมาขยุ่มหรือว่าขยำนะคะเด็กๆเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและเด็กๆค่อยๆบีบนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะคุณครูก็จะนำมาวางไว้ในตะกร้าค่ะครูหญิงจะทำให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะกระดาษเหลือใช้ของเราค่ะเด็กๆเราจะขยำหรือว่าขยุ่มนะคะเด็กๆในลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะได้แล้วนะคะและครูหญิงนะคะจะนำกระดาษที่คุณครูขยุ่มไว้นะคะมาพิมพ์ภาพค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกกระดาษตามที่ตนเองชอบได้เลยครูหญิงจะขอใช้สีแดงนะคะครูหญิงก็จะนำกระดา

มาจุ่มที่ฟองน้ำแบบนี้ค่ะสีติดใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อสีติดแล้วให้เด็กๆนำมาพิมพ์ภาพลงบนกระดาษตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าสีไม่ติดแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำมาจุ่มที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะให้เด็กๆกดลงไปแล้วเมื่อสีติดบนกระดาษนะคะเด็กๆนำมาพิมพ์เลยค่ะเด็กๆสังเกตว่าคุณครูพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรเด็กๆลองจินตนาการดูนะคะว่าจะเป็นภาพอะไรสีแดงของผู้หญิงเสร็จแล้วผู้หญิงจะเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆเมื่อใช้แล้วเด็กๆจะนํากระดาษที่เลอะสีมาเก็บไว้ในตะกร้านี้ได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องวางกระดาษไว้ที่ฟองน้ําแบบนี้ค่ะผู้หญิงนะคะจะสาธิตอีก1สีค่ะผู้หญิงใช้สีน้ําเงินจุ่มลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆนะคะสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรถ้าสีแห้งแล้วเด็กๆนำมาจุ่มที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะครูหญิงก็จะนำกระดาษมาวางไว้ที่ฟองน้ำเหมือนเดิมครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆ ดูนะคะผลงานของคุณครูนะคะคุณครูพิมพ์ภาพเป็นลูกบอลค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตาค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวน้องบาสเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ